0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสา ามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลอมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลอมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโวเกอร์ เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทย์จะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกนาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
18: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
18: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานนี้ไปปรับใช้เรื่องที่3นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับ ก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
19: ค่ะ
18: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
19: ค่ะ
18: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอย่างที่เช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนแล้วก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
19: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
18: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
19: ค่ะ
18: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
19: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
18: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
19: ค่ะ
18: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพท.ทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสพร.นะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมือง หรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
18: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจัง

0: 18ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
1: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
0: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
4: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างเข้าด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
3: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมา

0: ประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
1: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
0: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
2: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
0: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
6: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
7: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
5: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
12: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณรวมไปถึงช่องทาง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปฟังกันครับสวัสดีครับผอ.ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผอ.ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
3: ค่ะOECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะในโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลล์แล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออมีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence-based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อให้วิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ครับป ัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
3: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทั้งระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่ามาจาก OECD ก็คือเรื่องพิซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจัดวัดผลพิซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมกันดำเนินโครงการ country program กับ OECD มาตั้งแต่ปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆ เรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ริเริ่มกับ OECD นะคะริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือ SEAP เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มันมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะการประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่ เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่
3: ะในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรันต์เจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
1: ครับ
3: ค่ะทั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่าง จากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
1: ค
3: ่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
1: ค
3: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์
4: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตนะครับรายละเอียดในประเด็นนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: กับผมสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศราและท่านผู้ความทางบ้านสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็กฎหมายนี้มีสาระสำคัญอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
5: ครับผมสืบเนื่องจากกฎหมาย Anti-Slap Law นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามพระบัญญัติประกอบมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2พ.ศ. 2568นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปปช.ฉบับที่1นะครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา63นะครับที่บัญญัติให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติชอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีกลไกส่งเสริมให้กับประชาชนนะครับรวมตัวกันในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งบทบัญญัติของรัฐโนนเนี่ยบัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ครับเพื่อส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเรียกกันว่ากฎหมาย Anti-Slap Law นะครับซึ่งเป็นกรณีที่Anti เนี่ยคือต่อต้านนะครับSlap Law เนี่ยมีที่มาจากคำว่า Strategic Lawsuit Against Public Participation นะครับก็คือเป็นกรณีที่ต่อต้านการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อปิดปากนะครับหรือเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นหมายความว่าคนที่ที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยถือว่าเป็นกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะครับไปฟ้องดำเนินคดีกับแก่บุคคลดังกล่าวในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดที่ไปฟ้องซึ่งเป็นความผิดอย่างเช่นหมิ่นประมาท
4: ครับ
5: ไปบอกคอมพิวเตอร์หรือให้การเท็จต่อคณะกรรมการปปช.หรือนำเอกสารทางราชการมาให้คณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่เขาเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสของปปช.นะครับกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเพราะว่าการฟ้องนั้นไม่ใช่เป็นฟ้องเพื่อจะเอาชนะทางคดีแต่ฟ้องเพื่อจะปิดปากบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับปปช.ครับ
4: ครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาปกป้องคนที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องดำเนินคดีคือบางครั้งเนี่ยโจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองแต่เป็นการฟ้องให้คู่กรณีที่ไปเปิดโปงเบาะแสการทุจริตหยุดการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการฟ้องปิดปากไม่ให้ดำเนินคดีหรือมีการเปิดโปงต่อแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
4: ับ
5: ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแต่ร่างกฎหมายไปใช้สำหรับความผิดโดยทั่วไปด้วยนะ
4: ครับ
5: แต่เนื่องจากว่าในเรื่องของการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยต้องวิเคราะห์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผลกระทบจากการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะกระทบต่อสิทธิของหรือว่าการดำเนินคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการตราเฉพาะในเรื่องของความผิดที่อยู่ในหน้าปปช.ก่อนเพื่อเป็นโมเดลเพื่อใช้กับในส่วนต่างได้ผลแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้กับในเรื่องของความผิดการอื่นๆได้ด้วยครับ
4: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาก็มากมายพอสมควรการที่จะแยกแยะคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ Anti-Slap Law หรือป้องกันฟ้องปิดปากนี่ก็ยากกันพอสมควรนะครับสำนักงานปปช.เรามีกระบวนการขั้นตอนไงฮะในการคัดกรองหรือให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการฟ้องปิดปากฮะ
5: ครับผมการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากนะครับหลักๆ ก็คืออยู่ในมาตรา132ของกฎหมายปปช.ฉบับที่2นะครับ ซึ่งมาตรา132เนี่ยเขียนคุ้มครองไว้บุคคลโดยรวมเลยครับเป็นลักษณะกว้างเลยนะครับอย่างเช่นผู้ให้ถ้อยคำผู้แจ้งบทแฝงข้อมูลนะครับผู้ส่งพยานหลักฐานหรือแสดงแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าที่เนี่ย ก็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าหากว่ากระทำโดยสุจริตคือไม่ได้ไปแกล้งเขาก็นะฮะไม่ได้ไปแกล้งกล่าวหาร้องเรียนโดยเพื่อที่จะหวังผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหวังผลของการตรวจสอบนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถือว่าได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งในส่วนของทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับก็คือโดยภาพรวมก็คือเป็นกรณีที่ครอบคลุมผู้ให้แจ้งเบาะแสต่อปปช.เนี่ยทั้งหมดแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นและได้รับความคุ้มครองทั้งหมดไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเดิมทีนะครับผมไม่ได้เรียนนิด
4: ครับ
5: เดิมทีบทบัญญัติของมาตรานี้ก่อนแก้ไขเนี่ยจะไม่ครอบคลุมในส่วนของทางวินัยปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมทางวินัยด้วยครับและครอบคลุมในส่วนที่ว่าทั้งเรื่องที่ปปช.รับไว้ดำเนินการเองหรือส่งไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการแทนหรือส่งไปยังคณะกรรมการปปช.หรือแม้กระทั่งส่งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการเนี่ยถ้าหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยผู้แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลเนี่ยถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปปช.ด้วยเช่นเดียวกันครับ
4: ครับอย่างนี้ผมจะเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือถ้าเราเพิ่มเรื่องของการดำเนินการทางวินัยเท่ากับว่าคดีจะไม่ได้อยู่ในโรงในศาลตลอดทุกเรื่องนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการทางวินัยด้วยเช่นผมไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าเขาทุจริตเขาก็เกิดอ๋อคนนี้กระด้างกระเดื่องก็เลยจัดการด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบเลยแบบนี้ก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการสอบก็สามารถเพิกถอนหรือเราสามารถร้องเรียนได้ด้วยใช่ไหมฮะ
5: ครับผมในกรณีดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.
4: ครับ
5: เติมทีนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะทางวินัยเนี่ยเขาก็ผู้บังคับบัญชาเขาก็มีอำนาจในการดำเนินการ
4: ครับ
5: แต่หากว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีกรณีที่แจ้งข้อมูลมาว่าหลังจากมีการให้ข้อมูลกับปปช.แล้วกลับไปเนี่ยถูกผู้บังคับบัญชาตั้งกรรมการสอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.นะครับก็สามารถแจ้งมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ครับ
4: ข
5: อไปย้อนเรียนกรณีที่วิธีการในการรับพิจารณาวิธีการแจ้งมายังคณะกรรมการปปช.เพิ่มเติมนะครับ
4: ครับ
5: คือในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายนี่เปิดกว้างมากนะครับเปิดกว้างในลักษณะที่ว่าถ้าคณะกรรมการปปช.เห็นเองก็คือว่าความปรากฏไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอเข้ามานะครับพยานกลับไปแล้วทีนี้อาจเป็นออกเป็นสื่อออกเป็นข่าวว่าถูกดำเนินการหรือถูกดำเนินคดีกลับเนี่ยนะฮะคือการเพื่อปิดปากเนี่ยคณะกรรมการปปช.สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองได้เลยภายใน15วันได้เลยครับ
4: ครับ
5: แต่ถ้าหากว่าปปช.ไม่มีข้อมูลเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องขอมาที่ปปช.ได
4: ้ครับ
5: นะครับร้องขอมาเพื่อที่จะแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปให้ข้อมูลนั่นแหละก็ได้นะครับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะครับก็ได้เพื่อเขาจะได้มีความเห็นมาว่าสมควรได้รับความคุ้มครองไหมได้รับผลกระทบไหมเป็นเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็เมื่อเสนอขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.เขาจะพิจารณาภายใน15วันเช่นเดียวกันครับ
4: ครับก็แสดงว่าปปช.มีการดำเนินงานเชิงรุกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มาร้องเรียนแต่ว่าปปช.สามารถเห็นเองแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็ไปพิทักษ์ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหม
5: คร
4: ับ
5: ครับผมกฎหมายดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทำงานเชิงรุกครับเราจะไม่นั่งรอคำร้องขออย่างเดียวถ้าเราเห็นเนี่ยสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยนะครับคุ้มครองทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับทางอาญาและก็ทางวินัยนะครับในรายละเอียดของทางแพ่งผมทางอาญาทางวินัยผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีในทางแพ่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปช.สามารถมอบหมายพนักงานเจ้าที่ปปช.นี่ครับหน่วยงานที่ได้มอบหมายก็คือว่าอย่างเช่นท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าปปช.ฟ้องคดีเองได้หน่วยนี้ครับเป็นเรื่องหน่วยสำนักคดีเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าที่เพื่อไปว่าความในศาลเพื่อแก้ต่างให้ได
4: ้
5: นะครับหรือผู้ได้ร้องขอเนี่ยประสงค์ที่จะจัดหาทนายความในการที่จะไปแก้ต่างให้เนี่ยก็สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายรายละเอียดมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในทางแพ่งเนี่ยมีตั้งแต่คดีละ 5,500 บาทถึง 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่งแม้กระทั่งในส่วนของทางอาญานะครับทางอาญาก็เช่นเดียวกันทางอาญาเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายพนักงานเจ้าที่แก้ต่างให้ได
4: ้
5: หรือแต่งตั้งทนายความได้แล้วหรือประสานไปยังพนักงานในการในการแก้ต่างให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ5,500 บาทถึง 55,000 บาทโดยทั้งไปนะครับสามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุน ปปชครับผม
4: ครับก็คือช่วยเหลือในการที่จะจัดหาทนายความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค่าฤชาธรรมเนียมศาลด้วยในการต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาย้อนกลับไปนิดนึงผมมีข้อสังเกตคือบุคคลที่ถูกกล่าวโทษหรือถูกฟ้องเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยคือคนที่จะต้องไปแสดงความเห็นหรือแจ้งเบาะแสกับปปช.เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตแต่ปกติแล้วการไปแจ้งกับปปช.ข้อมูลเขาเป็นความลับไม่ใช่เหรอฮะแล้วมันจะออกไปแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้ยังไงมันพิสูจน์กันยังไงฮะเนี่ย
5: ก็ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครั
4: รบ
5: ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหน่วยงานหรือกระทรวงกระทรวงกลมต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่มาเบิกความหรือมาให้การพยานเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ได้รับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหมายได้ว่ามีเป็นมาเป็นพยานต่อปปช.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งบางครั้งก็เขามีข้อมูลของเขาเองนะครับในส่วนนี้เขาอาจจะไปพอสงสัยปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปฟ้องปิดปากหรือดำเนินการทางวินัยไว้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกตรวจสอบจากปปช.นั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยแม้ปปช.จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับก็ตามเนี่ยแต่ในการทำงานในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการรับรู้หรือคาดหมายได้จากผู้ถูกกล่าวหาเองครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย anti slap law ตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: ครับผมในส่วนของสิทธิของผู้ร้องขอในการคุ้มครองนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของกรณีคุ้มครองทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยนะครับทางแพ่งนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความทั้งหลายนะครับทางอาญาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการควบคุมตัวในลักษณะของการดำเนินคดีอาญาเราคุ้มครองตลอดไปนะครับตั้งแต่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจนถึงส่งสวนคดีในศาลนะครับในขั้นตอนของการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับเมื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยถ้าหากว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทราบว่าตัวเองถูกลงทุกข์กล่าวโทษด้วยกันเพื่อปิดปากกันนะครับก็สามารถแจ้งมาที่ปปช.นะครับปปช.ก็จะแจ้งไปยังมีมติคุ้มครองและแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับเพื่อให้นำมติของคณะกรรมการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับปปช.ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาของปปช.เนี่ยไปแจ้งความหรือดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสั่งสำนวนเนี่ยนะครับในทางเนื้อหาเนี่ยแม้ว่าเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องมาพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับในส่วนของในเนื้อหาในส่วนของการประกันตัวนะครับถ้าหากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยปปช.สามารถสั่งให้ปล่อยโดยไม่มีหลักประกันก็ได
4: ้ครับ
5: ในส่วนของอัยการเนี่ยพนักงานชก็จะแจ้งเป็นดุลพินิจว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันแต่ถ้ามีหลักประกันผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผู้ร้องขอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ปปช.เพื่อขอจากกองทุนปปช.เข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาในส่วนของการเป็นหลักประกันได้
4: คร
5: ับ แต่คุ้มครองในส่วนนี้และที่สำคัญนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางวินัยเป็นทางวินัยถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของกรรมการปปช.เลยถ้าหากว่าผู้แจ้งบทแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยแจ้งบทแสหรือให้ข้อมูลมายังกรรมการปปช.แล้วกลับไปถูกดำเนินการทางวินัยโดนตั้งกรรมการสอบเรื่องอื่นๆที่อ้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องว่าไอ้เหตุว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเป็นผลมาจากเรื่องที่มีการแจ้งบทแสหรือข้อมูลกับปปช.เนี่ยเมื่อกรรมการปปช.พิจารณาแล้วว่าได้รับความคุ้มครองเนี่ยแจ้งมายังผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยนะคร
4: ับ
5: ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการทางวินัยต้องยุติเรื่องทันทีครับนี่คือบทเด็ดขาดในทางวินัยครับเพราะฉะน
4: ั
5: ้นแปลว่าก็คุ้มครองทั้งสิทธิเรื่องของค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมแล้วก็สิทธิในเรื่องถูกดำเนินการทางวินัยคุ้มครองทั้งหมดครับ
4: ครับเรื่องทางวินัยเนี่ยคือถ้าในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะสอบวินัยและมีผลออกมาแล้วเนี่ยคือสมมติมีผลออกมาแล้วแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วโยกย้ายอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
5: หลักการของกฎหมายนะครับตามใดที่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับตามใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาได้ทั้งหมดครับ
4: โอ้ครับ
5: แต่ถ้าพอถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยท่านก็เป็นไปว่ากันในเรื่องของการปกครองในชั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นมติกรรมการชอเพื่อนำสู่สำนวนของการปกครองได้อีกในอนาคตนะครับถ้าเป็นถึงขึ้นถึงชั้นศาลนะครับ
4: ครับ
5: เช่นเดียวกับทางอาญานะครับทางอาญาก็เหมือนกันถ้าหากไปถึงชั้นศาลเนี่ยปปชแจ้งมติเพื่อนำสู่สำนวนของศาลเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาของศาลได้เลยเหมือนกันครับ
4: ครับ
5: ส่วนในเรื่องของดุลพินิจในเนื้อหาเนี่ยท่านก็พิจารณาไปตามรูปแบบดุลพินิจนะครับแต่ในส่วนของวิธีการคุ้มครองเราก็คุ้มครองได้ไปจนถึงชั้นศาลเช่นเดียวกันครับ
4: ครับก็เป็นเกราะในการคุ้มครองของคนที่จะมาแจ้งเบาะแสใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ได้ไปแทรกแซงดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหากมีการตั้งแล้วแล้วก็มีการพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วใช่ไหมฮะ
5: ครับผมเรากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปแทรกแซงในเนื้อนะคร
4: ับ
5: มุ่งที่จะคุ้มครองแต่การคุ้มครองในลักษณะนี้เป็นลักษณะของการรับเข้าไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาประกอบเพิ่มเติมด้วยครับ
4: ครับก็เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์คุ้มครองผู้ที่จะแจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกรังแกหรือว่ากลั่นแกล้งด้วยการฟ้องปิดปากนะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยถ้าจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือคดีต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยถ้าจบไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วท่านก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องสู่ศาลปกครองต่อไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
4: ับ
5: ครับผมครับผม
2: ท่านคะที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายมีผู้ขอรับความคุ้มครองบ้างหรือยังคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.มีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้บ้างไหมคะ
5: ครับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับของ2568ต้นมานะครับมีผลได้บังคับเมื่อวันที่6นะครับปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องมายังคณะกรรมการปปช.เนี่ยจำนวน62เรื่องนะครับ62เรื่องเนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับไปแล้ว39เรื่องนะครับอยู่ระหว่างการทำการของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกันกรองว่าเป็นเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งเบาะแสหรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของสุจริตหรือไม่นะครับอีก14เรื่องนะครับให้ความคุ้มครองไปแล้ว17เรื่องนะครับซ
4: ึ่
5: งถือว่าดำเนินการไปแล้วเสร็จเร็วพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นบทกฎหมายเขียนไว้เมื่อขึ้นสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยต้องภายใน15วันนะครับในการคุ้มครองเนี่ยหลังจากแจ้งไปนะครับก็มีทั้งกรณีที่แจ้งไปยังศาลแจ้งมายังพนักงานอัยการและแจ้งมายังพนักงานสอบสวนและก็แจ้งมายังผู้บังคับบัญชานะครับในส่วนของแจ้งไปที่ศาลเนี่ยปปช.เองเนี่ยนะครับเราได้แจ้งไปยังทนายความเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคดีที่ไปสู่ศาลเนี่ยเมื่อทวกศาลเนี่ยท่านได้เห็นในเรื่องของการแจ้งคุ้มครองปปช.เนี่ยท่านก็หารือกับฝ่ายโจทก์นะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่มีการฟ้องปิดปากหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในส่วนของฝ่ายโจทก์จะถอนฟ้องไปส่วนใหญ่จะถอนฟ้องออกไปนะครับจากศาลซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยถือว่าเป็นผลประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายโจทก์เขาแสดงความประสงค์ที่จะถอนฟ้องไปเองนะครับในส่วนนั้นนะส่วนในส่วนของทางวินัยเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลไปนะครับ
4: ครับ
5: ก็ทางวินัยเนี่ยก็เป็นที่ยุติว่าต้องยุติตามปปช.แจ้งไปนะครับส่วนพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยท่านต้องเอาไปประกอบกับสำนวนอย่างที่เรียนไปไว้แล้วนะครับในคดีที่อย่างเช่นคดีของกรณีของการเรียกสินบนแบบนี้นะครับ
4: ครับ
5: ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสก็ถูกฟ้องกลับนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับเรื่องของในการเทสอย่างนี้นะครับก็เราก็แจ้งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในคดีดังกล่าวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราเนี่ยปปช.เองเราถ้าไม่มีพยานหลักฐานเราจะไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้แจ้งบุตรเอ๋ให้ข้อมูลในลักษณะอย่างเช่นหน่วยงานในบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยครับเราปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะ

0: ใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะมีช่องทางไหนสามารถติดต่อกับปปช.ได้บ้างครับ
1: ก็ผมขออนุญาตเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เองนะครับในส่วนนี้นะครับเราพยายามปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะครับคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.หรือเป็นพยานต่อคณะปปช.เนื่องจากเราทราบดีนะครับว่าการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องตระหนักพอสมควรระหว่างว่าความปลอดภัยไม่ว่าชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับกับการมาเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาแนวทางที่จะคุ้มครองนะครับป้องกันเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการมาเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับปปช.เองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองทั้งมาตรการทั้งกฎหมายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับหรือตัวตุลาการหน้าที่นะครับให้ท่านแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นและท่านก็ได้รับความคุ้มครองหากถูกดำเนินคดีกับในลักษณะของการฟ้องปิดปากนะครับซึ่งสามารถที่จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.ครับหรือสอบติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับผม
0: ครับในจังหวัดก็จะมีปปช.จังหวัดที่ให้การดูแลแล้วก็ในส่วนกลางก็มีปปช.ที่ตั้งอยู่แถวๆสนามบินน้ำใช่ไหมฮะปปช.ใหญ่เนี่ยปปช.ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเนี่ยในการกำกับดูแลอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของการป้องกันฟ้องปิดปากเรื่องชีวิตทรัพย์สินเราก็มีคุ้มครองพยานด้วยใช่ไหมฮะเท่ากับว่าเรามีการคุ้มครองทุกมิติสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับผมรวมทั้งหมดครับในบุคคลเหล่านี้แม้ทั้งผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแม้กระทั่งการให้ความคิดเห็นนะครับการให้ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ปปช.หรือคณะกรรมการปปช.ก็ได้รับความคุ้มครองแล้วครับเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้มีอย่างเดียวคือว่าต้องเป็นกรณีที่แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าที่ปปช.ให้ปรากฏอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับว่าเวลาเราจะไปแจ้งเบาะแสกับปปช.เราจำเป็นต้องแสดงตัวแสดงตนไหมฮะต้องบอกไหมครับว่าผมคือใครอะไรยังไงฮะเนี่ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงตัวได้นะครับแม้กระทั่งคำร้องหรือหนังสือร้องเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อได้ขอให้มีพยานหลักฐานปรากฏเท่านั้นกันนะครับแต่ในวันที่ท่านถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีในศาลอันเกิดจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยนะครับท่านก็แสดงรายละเอียดพยานฐานยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่มีการรองรับสิทธิตรงนี้ไว้นะครับก็ที่จะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับก็แสดงว่าประชาชนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยถ้าต้องการความคุ้มครองตรงนี้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำในการแจ้งเบาะแสเนี่ยคือท่านต้องเก็บหลักฐานในการแจ้งเบาะแสไว้ด้วยใช่ไหมฮะแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนก็ตามฮะ
1: ถูกต้องครับผมก็แจ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าจะมีขั้นตอนของการตรวจเบื้องต้นว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับปปช.จริงหรือไม่อย่างไรและเป็นผู้ดำเนินการโดยสุจริตหรือไม่ครับตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับคือถ้าแจ้งทางเว็บไซต์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ่ายรูปไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแจ้งทางโทรศัพท์นี่ก็ต้องเก็บยังไงฮะ
1: ครับผมก็อย่างน้อยก็โทรศัพท์เนี่ยเวลาแจ้งโทรศัพท์อาจจะเก็บเรื่องของกรณีการตรวจชื่อเจ้าหน้าที่ของที่ผู้รับแจ้งหรือว่าเรื่องรายละเอียดไว้เพื่อที่จะในตอนที่ตรวจสอบเนี่ยเราอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับข้อมูลมาเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเขายืนยันว่าเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือโดยขั้นตอนตรงนี้เราเป็นขั้นตอนแรกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเรื่องหรือสอบปากคำผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลหรือพยานเนี่ยต้องยืนยันมาให้เห็นก่อนว่าเป็นบุคคลเหล่านั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นให้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงไหมอย่างไรครับ
0: ครับก็สามารถแจ้งเบาะแสกับปปช.ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคก็มีปปช.จังหวัดจะโทรศัพท์ไปก็ได้จะแจ้งในเว็บไซต์ก็ได้จะจดหมายจะอะไรก็ตามแต่สามารถทำได้ก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับในเรื่องของการฟ้องปิดปากนะฮะแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อป้องกันนะครับพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนผู้ที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตกับ ปปช.ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ที่

0: มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการโปรโมทหรือว่าชูนะฮะเรื่องของ Agritech นะฮะปั้น4สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ4สินค้าเกษตรคืออะไรมูลค่าสูงสูงแค่ไหนแล้วเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้จาก4สินค้าเกษตรนี้กันได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับท่านทรงพลและท่านปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วย Agritech นะคะตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องยินบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้จักกันดีมากนะครับแล้วก็ที่เราจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อันนี้เราใช้กันทุกคนแต่ก็อยากจะเล่าต่อว่าจริงแล้วเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยหรือว่าอักริเทคเนี่ยมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินที่เรารู้จักกันว่าเป็นรถไถรถเกี่ยวรถหว่านรวมถึงโดรนนี่คือภาพที่เราเห็นกับตาแต่ว่าในส่วนที่อยากจะขยายความว่ามันมีความกว้างและความลึกกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับการเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากผลไม้เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเป็นยาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในส่วนของ Agritech เช่นกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชนในการที่ถามตอบได้ว่าหรือระบบ QR code ที่จะตอบได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมาจากไหนนะครับกับผู้บริโภคและรวมทั้งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอสินค้าเกษตรของเราได้ซึ่งหน้าที่ของเทคโนโลยีหรือ Agritech ครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะครับในความหมายของลดต้นทุนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำได้แม่นยำนะครับใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้นตามค่าวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการของพืชในแต่ละระยะนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินมีให้โครงสร้างของดินมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมาะสมก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีกำไรการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เช่นกันเมื่อลดต้นทุนได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นพอผลผลิตดีขึ้นราคาก็จะมีปรับตัวลดลงมาทุกคนก็ต้องสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอะโวคาโดหรือเปลี่ยนกล้วยหอมไปเป็นขนมเปลี่ยนอะโวคาโดสดไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผู้เซฟตี้การมีเครื่องหมาย GAP การตรวจสอบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเทคโนโลยีในการเรียกว่าแอปพยากรณ์อากาศที่เราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของข้อมูลด้านราคาที่วันนี้เราเห็นราคาตั้งแต่ในประเทศจนถึงราคาระดับโลกโดยรวมๆแล้วครับก็คือว่าถ้าเทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าใช้ลดต้นทุนนะครับสร้างความแตกต่างในสินค้าสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยงทางด้านมีอากาศแล้วก็เรื่องของตลาดดังนั้นเองกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีครับ
0: ครับสินค้าการเกษตรที่บอกว่ามี4สินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีอะไรบ้างครับท่านนะ
3: ในงานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ให้ทางเขตที่เราเป็นหน่วยงานศึกษาของเราเนี่ยก็เลือกสินค้ามาก็จะมีเรื่องของกล้วยหอมนะครับเรื่องของสับปะรดเรื่องของอะโวคาโดและเรื่องของข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเนื่องจากว่าสินค้าใน 3-4 สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ ดยตัวของเขาเองเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการนำสินค้าทั้ง4อย่างเนี่ยมาศึกษาเพื่อดูว่าถ้าเราใส่เทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มเพียงพอกับการที่จะลงทุนหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดเนี่ยหลักๆของประเทศไทยเองส่วนใหญ่คนไทยจะกินสดนะครับแต่ว่าพอเมื่อกินสดแล้วเนี่ยสินค้าที่เหลือนะครับก็จะช้ำจะเน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้ก็คือว่าจะทิ้งเลยราคาจะเป็นศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยการแปรรูปจากกล้วยหอมเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเป็นกล้วยหอมทอดนะครับหรือสับปะรดเนี่ยทำเป็นสแน็คหรือว่าทำเป็นสิ่งของอบเคี้ยวเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นการสร้างฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสดซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ไปแย่งตลาดสินค้าสดด้วยส่วนเรื่องของอะโวคาโดนะครับเราก็เป็นกินกันสดอยู่ละดังนั้นเนี่ยการพอสินค้ามันเหลือนะครับในแต่ละวันเองก็เอามาแต่เราไม่ใช่เอาของเหลือมานะครับก็เอาของที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งข้าวเนี่ยนะครับปกติเราขายข้าวได้กิโลละถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลละ8บาท9บาท10บาทก็ตามต่างพันกันไปแต่พอเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นั่นส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำอีกครั้งว่ามีฐานรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการไต่บันไดมูลค่านะครับจากการขายเป็นอาหารสัตว์ขายเป็นอาหารคนนะครับขายเป็นอาหารเสริมสุขภาพขายเป็นเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งขายเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ไปขั้นสุดก็คือขายเป็นยาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายเป็นกิโลก็จะขายเป็นวิตามินดีในลำข้าวขายเป็นอะไรที่เป็นหน่วยเป็นกรัมมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ล่ะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนการผลิตหรือว่าแปรรูปสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากการลงทุนตามกระแสได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใน4สินค้าเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วฤดูกาลเนี่ยเราก็มีความครบถ้วนดังนั้นเนี่ยผลไม้ของเราหรือว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารเราเนี่ยจะมีทั้งปีซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลกินตลอดเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกจะผลิตอะไรหรือแปรรูปอะไรเนี่ยขอให้ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปลูกผิดที่ผิดทางอากาศหรือความเย็นมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ออกดังนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาเนี่ยจะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและรสชาติก็จะอร่อยต่างกันอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยดังนั้นการศึกษานี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราปลูกเราผลิตเราแปรรูปในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือพื้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ไม่สบิกมากนักนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นราคาลงที่มันผันผวนนอกจากนั้นเองเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับเนี่ยถ้าเราไปปลูกตามเพื่อนนะครับเห็นทางภาคใต้ปลูกอะไรเราอยู่ภาคเหนือเราก็จะปลูกตามเห็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สร้างเอกลักษณ์ไม่สร้างอัตลักษณ์หรือไม่สร้างมูลค่าที่คนอยากจะกินอยากจะซื้อของเราครับแล้วก็รวมทั้งชัดเจนว่าถ้าเราขยายฐานจากการขายผลสดนะครับมาแปรรูปเพิ่มขึ้นโดยชุมชนเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวเรื่องอกริเทคครับผม
0: ครับหลังจากนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำข้อมูลและผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างครับหรือจะมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวยังไงฮะในอนาคตนะ
3: ครับผมเราคงต้องศึกษาต่อครับว่าความคุ้มทุนนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมีความมีการลงทุนนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับเกษตรกรหรือระดับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆเนี่ยความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะมาแปรรูปเนี่ยควรจะลงทุนในเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลายเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งเครื่องสำอางกับ ยาเนี่ยต้องมีระบบ ISO หรือระบบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันคงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐก็ดีหรือการลงทุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่แล้วว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลที่ดีแต่มันก็จะเกิดความเสียหายกับทางประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐก็ดีหรือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในการศึกษาต่อไปคือว่าจุดคุ้มทุนและก็ประเภทของการลงทุนประเภทของการแปรรูปการไต่บันไดมูลค่าของสินค้าเกษตรเนี่ย อะไรที่เหมาะกับในแต่ละระดับครับทางครับ
0: ครับครับนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเกษตรนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เลือกสินค้า4สินค้านะครับสับปะรดอะโวคาโดข้าวและกล้วยหอมทองนะครับที่เป็นสินค้าที่น่าจะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตในด้านการเกษตรครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
1: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทบุตรตบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด วาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ห่อสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
12: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานซวยไม้ซวยไม
13: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะซวยหมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ช่วงเช้านะคะมาเจอกันกับรายการอันดามันวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะนั่นคือวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็วันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเชื่อว่าเริ่มต้นวันนี้หลายๆครอบครัวหรือว่าหลายๆท่านก็คงจะโทรไปบอกรักคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยู่ใกล้กันก็อาจจะโทรหากันหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็อาจจะพาคุณแม่ไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็หรือหลายๆท่านเองก็เตรียมที่จะบอกรักคุณแม่ในช่วงสายๆหรือคุณลูกคนไหนที่กำลังเขินๆอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักของการรักคุณแม่และยิ่งวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่เคยกล้าบอกรักคุณแม่เลยแต่ก็มาใช้โอกาสในช่วงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีในการบอกรักคุณแม่นำพวงมาลัยไปให้คุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากให้ทุกคนหันมาตระหนักเรื่องของความรักแล้วก็ความรักแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยอย่างที่เราได้ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนที่อาจจะเคยหรือว่าลูกๆคนไหนที่ไม่เคยบอกรักคุณแม่มาก่อนเลยก็อาจจะใช้โอกาสในห้วงวันนี้ไปบอกรักคุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันได้นะคะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในยามเช้าแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกิจกรรมภาพรวมกันก่อนเลยนะคะก็วันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จริงๆแล้วทำให้เราทุกคนได้มาน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสแล้วก็พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพราะว่าหลายๆพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยก็เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่มองได้อย่างกว้างไกลมากๆและสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านค่ะที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์นะคะในการสร้างประโยชน์สุขเพื่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าแล้วก็สร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานพระราชดำรัสทั้งหมดหรือพระราชบัญญัติที่เราได้เรียนรู้มาได้ซึมซับมาแล้วก็ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เวลาในการอ่านดูสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกๆพระราชดำรัสหรือว่าพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจริงๆทั้งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแนะแนวเรื่องของการวางตัวการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนี่เป็นพระเมตตาของพระแม่หลวงของปวงไทยนะคะที่ทำให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยยังคงรำลึกแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอมาค่ะ12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมกันไปนะคะ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีภริยาท่านนายกด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีในหลายๆท่านด้วยกันค่ะได้ไปเข้าร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะโดยท่านอนุทินเองนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีนี้นะคะในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนเช่นกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ละจังหวัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารกันนะคะแต่ว่าเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยแต่โดยรวมเนี่ยให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั่วทุกจังหวัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการตักบาตรนะคะแล้วก็การสวดพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดบ้างนะคะก็ลองบอกบรรยากาศมาได้นะคะว่าเมื่อเช้านี้ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งช่วงของรายการเลยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเนาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าในพื้นที่ของสวทระนองก็สามารถรับฟังได้2คลื่นค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในสามารถรับฟังได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สามารถเข้าไปดูไลฟ์ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ช่องทางไลฟ์ของเราเนาะในการบอกรักคุณแม่ก็แสดงความรักคุณแม่กันเข้ามาได้หรือว่าบอกได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยใครมีแพลนจะพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงบ้างในพื้นที่ไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะยิ่งในช่วงวันสำคัญวันแม่แห่งชาติแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมบอกรักคุณแม่ไปด้วยกันค่ะให้มันแบบอบอวลไปด้วยความรักแต่เชื่อว่าบ้านหลายๆท่านตอนนี้อบอวลไปด้วยพวงมาลัยกลิ่นดอกมะลิกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของบรรยากาศในห้วงวันแม่ที่เราเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะคะมาดูนโยบายข่าวสารของทางรัฐบาลกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปค่ะแล้วก็มีหลายๆมติเกิดขึ้นมากๆเลยเรามาดูมติแรกกันดีกว่านะคะมติแรกค่ะเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไปเมื่อสักประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังทำใจไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยยังเกิดความวิตกกังวลในการที่จะส่งลูกหลานเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลแล้วก็เรื่องของการดูแลระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตาม2เรื่องนี้กันค่ะมาดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะคะที่มีข้อมูลของท่านนายกเองหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะรัฐมนตรีดีอีนะคะก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเอาจริงๆอันนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ช็อกมากๆสำหรับคนไทยเนาะเฮ้ยข้อมูลระดับของท่านนายกรั่วไหลออกมาแล้วเนี่ยแล้วของเราเนี่ยจะไปเหลือไหมแล้วทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบแนวทางเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลออกมาข้อมูลในส่วนนี้นะคะก็มีการวางมาตรการค่ะเป็นมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยอย่างเช่นการใช้ดิจิทัลเข้ามานะคะหรือว่าการใช้ระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ตามที่เรื่องนี้นะคะ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เขาได้เสนอเรื่องนี้ไปค่ะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีการส่งผลให้ระบบดิจิทัลของภาครัฐเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนภาคธุรกิจเองก็ดีนักลงทุนเองก็ดีหรือในภาคส่วนอื่นๆนะคะที่เขาต้องการความเชื่อมั่นเพราะว่าข่าวที่ออกมาก็ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่มันรั่วไหลมาจากของระบบของรัฐบาลเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นและไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะก็ต้องมีมาตรฐานในด้านของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มันทัดเทียมกันในระดับสากลโดยมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะดำเนินการทันทีเลยคือการดำเนินตามมาตรการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนให้ร่วมกันปราบปรามแล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้มีการเจาะระบบเข้ามาล้วงข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเกิดความรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยในที่ประชุมครม.ค่ะเห็นชอบ3มาตรการดังนี้คุณผู้ฟังเป็นผลมาจากการประชุมนะคะก็มาดูกันค่ะว่า3มาตรการมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกค่ะก็มีการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านไมค์ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาแฮกข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเก่าๆออกไปใช้งานได้อีกนะคะก็อย่างที่เห็นมีอะไรนะอาชีวะหรือเปล่าก็การตั้งรหัสผ่านที่คนก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมตั้งรหัสผ่านดูง่ายจัง1 2 3 4อะไรแบบนี้ค่ะมันหละหลวมเกินไปหรือเปล่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะมีทั้งใบหน้ามีทั้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมันเสี่ยงในหลายๆโอกาสมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐนะคะปรับเปลี่ยนตัวรหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะส่วนในขั้นตอนที่2มาตรการที่2ค่ะมีการดูแลแล้วก็มีการล้างระบบต่างๆนะให้มันอัปเดตเป็นปัจจุบันมากที่สุดค่ะก็ให้ดำเนินการภายใน15วันโดยทุกกระทรวงและ300กรมค่ะต้องตรวจสอบระบบสารนิเทศในสังกัดของตนเองนะคะหากพบว่าระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอะค่ะก็ให้ดำเนินการในการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและปิดถาวรไปได้เลยภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็เข้าใจผิดว่าปิดหน้าเว็บไซต์ไปแล้วแต่ว่าทางระบบหลังบ้านเนี่ยยังคงเปิดเอาไว้อยู่นะคะมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปให้ระบบได้คือพูดให้ทุกคนนึกภาพออกอย่างนี้คุณผู้ฟังคือหน่วยงานอะแต่ละปีเขาก็มีการอัปเดตถูกไหมคะบางคนก็บางหน่วยงานเนาะเขาก็อาจจะใช้แบบเว็บไหนเว็บนึงแล้วก็ใช้เว็บนั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันแต่บางหน่วยงานนะคะคือเขาก็มีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารเคยสร้างก่อนหน้านี้เคยสร้างเว็บไซต์นึงมาแล้วแล้วพอในช่วงแบบ5ปี10ปีข้างหน้ามีการสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาไอ้เว็บไซต์เก่าอ่ะมันปิดหน้าเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตัวหลังบ้านอ่ะมันยังไม่ได้ปิดไงคะทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยปิดตัวหน้าบ้านแล้วอ่ะปิดหน้าเว็บไซต์นั้นหน้าบ้านไปแล้วอ่ะมันจบแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะหลังบ้านก็ต้องไปเช็คระบบอีกทีนึงว่าเราเนี่ยปิดจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปิดมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็เข้าไปแฮกระบบในการนำข้อมูลภายในเนี่ยออกมาได้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนี่เป็นมาตรการที่2ที่สั่งดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็มาดูมาตรการที่3ค่ะบอกให้มีการยกระดับการใช้เรื่องของการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลถ้าเกิดว่าพูดให้มองภาพกันง่ายๆก็คือป้องกันเรื่องของการยืนยันตัวตนให้มันหลายชั้นหน่อยอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันแบบละหลวมจังทำไมมันดูไม่มีความปลอดภัยเอ้ยยืนยันง่ายมากเลย แบบนี้ล่ะค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะที่จะต้องไปกลับไปทบทวนดูว่าเราจะสร้างระบบการยืนยันตัวตนแบบไหนในการให้บริการหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐนะคะแต่เอาจริงๆนะคือในหลายๆแคมเปญหรือหลายๆโครงการที่ผ่านมาอะไรที่เป็นของรัฐบาลนะคะที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเนาะเราก็รู้สึกว่าการยืนยันตัวตนก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องกลับไปเป็นการบ้านของรัฐบาลแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลน่ะนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่สะดวกหรือทำอะไรยังไม่คล่องมือนั่นเองเกี่ยวกับระบบดิจิทัลของรัฐบาลเนาะก็ลองดูหาจุดกึ่งกลางดูว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนแล้วการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะเข้าไปใช้งานในระบบดิจิทัลจะต้องทำยังไงนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีแคมเปญอะไรใหม่ๆหรือหน่วยงานไหนมีการประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยการระบบการยืนยันตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่ว่ามาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะก่อนจะไปพักเบรกกันเนาะเป็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากันบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายคนยังคงไม่สบายใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ของอาทิตย์ที่แล้วก็นี่แหละค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาขึ้นมาให้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศย้ำว่าทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอขึ้นไปค่ะมาดูว่า7มาตรการนี้มีอะไรกันบ้างค่ะมาตรการแรกคือการเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2ค่ะให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารหากกรณีเกิดเหตุหรือบังคับให้ทุกสถานศึกษาต้องซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยค่ะ 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวให้มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลเกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือเด็กที่เขาโดนบูลลี่นะคะภายในโรงเรียนก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ 4. ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยให้เขามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะ 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาเนี่ยให้ผู้ปกครองเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการได้ว่าโรงเรียนเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปและคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วหรือไม่ถ้าโรงเรียนบ้านฉันโรงเรียนที่ลูกฉันไปเนี่ยยังไม่มีการดำเนินมาตรการอะไรเลยทางผู้ปกครองเองเขาก็จะต้องดำเนินการต่อไปเขาก็จะได้ไปแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับทราบต่อไปว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีการปฏิบัติตามมาตรการแล้วนะหรือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการเลยก็เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้เข้าไปสังเกตการในส่วนนี้นะคะแล้วก็6ค่ะให้มีการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้มาพูดคุยกันได้มาหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็7ค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย 100% school safe zone นะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานำอุปกรณ์หรือว่าอาวุธยาเสพติดเครื่องช็อตไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์หรืออะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาโดยเด็ดขาดอันไหนอุปกรณ์ไหนที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงานของภายในโรงเรียนก็จะต้องดูแลต้องมีการควบคุมต้องแบบสังเกตให้ดีๆค่ะว่ามันเก็บในที่ปลอดภัยแล้วหรือไม่หลังจากใช้งานเสร็จแล้วไม่ใช่ตั้งแบบเกลื่อนกลาดกันอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นชนวนที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลส่วนนี้ให้ดีนะคะนี่ก็เป็น7มาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ลองกลับไปสังเกตดูได้ว่าโรงเรียนที่ลูกเราเรียนอยู่เนี่ยเขาทำตาม7มาตรการนี้หรือยังถ้ายังไม่ทำ ก็ต้องเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

คิดถึงคนต้นทางนะคะผลงานเพลงจากพี่บิวกัลยาณีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ณัฐเองก็ชื่นชอบมากๆนะคะเวลาเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะเราก็รู้สึกว่าคิดถึงคนต้นทางจังเลยที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเราอะค่ะก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้กับลูกๆหลายๆคนเนาะที่ไม่ได้มีโอกาสในการกลับไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ากราบคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเรามาคัดข่าวไปดูบรรยากาศ

มแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของสตรีผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ด้วยกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้คุณแม่ยุคใหม่เนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนหรือแม้กระทั่งการที่สตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมปัจจุบันนี้มันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดด้านการทำนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ยิ่งเป็นในรุ่นของคุณแม่ค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆด้วยนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยทางท่านผู้ว่าท่านบอกว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆนะในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะบทบาทของคนที่เป็นแม่ค่ะทั้งบทบาทของเป็นผู้ที่ให้กำเนิดลูกเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจสำคัญในการดูแลลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวค่ะการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยจึงถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีหรือว่าคุณแม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและสามารถเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรได้ดูแลครอบครัวได้รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมมากค่ะมีการจัดอบรมนะคะในหัวข้อมองโลกมองภูเก็ตมองอนาคตค่ะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตรวมถึงการบรรยายในหัวข้ออื่นๆด้วยนะคะหลากหลายกิจกรรมมากๆค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้คุณแม่เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้ที่เป็นแม่ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะก็มีการมอบรางวัลให้จำนวน10คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็น3ประเภทมีทั้งคุณแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม5คนค่ะแล้วก็คุณแม่ผู้ที่มีความมานะมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและประเภทสุดท้ายมีการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตกับการจัดงานในห้วงวันแม่เมื่อวันนี้ค่ะมาดูที่พังงากันบ้างค่ะกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดพังงาเนี่ยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวนะคะก็มีหลายภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะจัดขึ้นที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงา นะคะโดยมีพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่อหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากในเมืองพังงาก็มีที่ตะกั่วป่านะคะที่ตะกั่วป่าก็มีท่านดำรงชิมทัพนะคะท่านนายอำเภอตะกั่วป่าได้เป็นประธานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในพื้นที่ของตะกั่วป่านะคะก็มีประสบกรณิกรชาวอำเภอตะกั่วป่าได้เข้าร่วมพิธีกันค่ะจัดขึ้นที่วัดย่านยาวนะคะหรือว่าวัดนิกรวรารามที่อำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นบรรยากาศของในพื้นที่ของพังงาเนาะนำรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: าวมาคุย
1: ขอจองในใจนะคะผลงานเพลงจากพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะก็นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันเบาๆสบายๆใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือเพิ่งกลับมาจากทำบุญตักบาตรนะคะก็ฟังผลงานเพลงกันไปแบบสบายใจได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารอีก2จังหวัดแล้วกันเนาะบรรยากาศของงานวันแม่ในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนิรันดร์ปราบอักษรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจัดขึ้นที่ท่าเทียบเรือสวนสาธารณะทาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีหลายภาคส่วนเลยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำของในพื้นที่กระบี่ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้เป็นการเพิ่มสิ่งต่างๆในระบบนิเวศเข้าไปให้กลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่แหล่งโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ทุกคนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะก็ทางกรมประมงเองนะคะได้มีการสนับสนุนรับพันธุ์ปลามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ในการจัดเตรียมพันธุ์กุ้งแชบวยอ๋อมีการปล่อยกุ้งนะคะเป็นการปล่อยกุ้งแชบวยประมาณ1ล้านตัวด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นในปริมาณที่เยอะมากคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองท่านก็ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนค่ะร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กระบี่ก็มีพี่น้องประสบกรณิกรชาวกระบี่นะคะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พาคุณแม่ไปนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะที่จังหวัดระนองเองก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะโดยจริงๆจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตามพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ไปร่วมแสดงออกแสดงความจงรักภักดีต่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้คุณแม่มอบรางวัลให้กับคุณแม่ที่มีการทำหน้าที่หรือว่าการทำบทบาทดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆไปด้วยเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเมืองระนองนะคะโดยทางเทศบาลเมืองระนองก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองเลยค่ะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็การจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าด้วยค่ะก็มีประสบกรณิกรชาวระนองไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือกิจกรรมเขาจัดขึ้นต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังพอสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะก็ต่อเนื่องกันไปที่ริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะก็ได้ดำเนินการในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะก็มีจำนวนประมาณ2 แสนตัวด้วยกันค่ะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็การดูแลระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดระนองด้วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะโดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปเพื่อเป็นการสืบสารแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมของระนองยังไม่หมดเพียงแค่นี้คุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรม Bike for Mom นะคะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้นักปั่นประมาณที่ลงทะเบียนกันไปเนาะเกือบ400คนคุณผู้ฟังได้ไปปั่นจักรยานกันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการปั่นเพื่อดูแลสุขภาพด้วยบางคนเนี่ยชวนคุณแม่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเข้าร่วมการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่อบจ.ระนองแล้วก็ปั่นไปตามเส้นทางที่เขากำหนดนะคะแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ภูเขาย่าค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองรวมๆ ระยะทางแล้วก็ประมาณ16-17 กิโลนะคะไม่เกินประมาณนั้นนะคะก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันในช่วงบ่ายนี้ด้วยจะจัดช่วงประมาณสักประมาณบ่าย3ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสมาเที่ยวในระนองอยู่แล้วก็แวะเวียนไปดูการจัดกิจกรรมของเขาได้นะคะแล้วก็วันแม่วันนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาตินะคะเขาก็มีการเปิดอุทยานทั่วประเทศให้ทุกคนได้พาคุณแม่ได้พาครอบครัวเข้าไปท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะใช้วันนี้ให้คุ้มค่าในการไปบอกรักคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราอยากให้ทุกคนได้แสดงความรักกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะณณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบสายผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนด์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
2: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: แบทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นจากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่แล้วก็สทระนองนะครับผมก็รวมเป็น4จังหวัดแล้วก็5สถานีนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวดามันในวันนี้นะครับผมซึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนำข่าวสารต่างๆนะครับผมที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกท่านกันใน2ช่วงของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผม
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจโซทอภูเก็ตวิดีโอหรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอข่าวเด่นข่าวดังแล้วก็ข่าวที่คาดว่าทุกคนนะครับน่าจะสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกคนหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนะครับเอาละครับมาเริ่มข่าวแรกกันที่ข่าวของท่านสุภมาศนะครับผมที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนว่ายน้ำชื่อดังแห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับว่ามันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจุดบทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมทางด้านท่านสุภมาศนะครับก็ได้ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่มีการเรียกได้ว่าเบี้ยวค่าคอร์สนะครับแล้วก็อ้างเงื่อนไขต่างๆย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างนั่นนี่นะครับกับเขาเรียกว่าลูกค้านะผมที่ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเลยนะครับท่านสุภมาศก็เดินหน้าเต็มกำลังนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านนะครับได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับท่านก็ได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะครับผมให้กับบุตรให้กับลูกหลานนั่นแหละครับแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยดันปิดตัวลงนะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สนั้นหมดอายุครับ โดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยท่านดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงมีการสั่งการให้ท่านรณรงค์พูนพิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยนะครับแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจในทันทีนะครับจนได้ข้อยุติภายใน1วันเลยถือว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะครับที่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน1วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันเลยนะครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวซึ่งการซื้อบริการแบบคอสของผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขที่สำคัญนะครับครบถ้วนก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569เนี่ยต้องบอกว่าถ้าผู้ร้องนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้ซื้อไปจำนวน10ครั้งแล้วก็ใช้บริการไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือง่ายๆน่ะซื้อคอร์สไว้ว่าจะไปว่ายน้ำเนี่ย10ครั้งแต่ว่าใช้เพียงแค่2ครั้งทางสาขาที่เปิดเรียนสอนว่ายน้ำเนี่ยดันปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แย่มากๆแล้วนะครับรวมถึงมีการเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่ดันอยู่ไกลจากที่พักมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากจะปัดความรับผิดชอบแล้วยังผลักภาระให้กับลูกค้าด้วยนะครับหลังจากที่มีการขอคืนเงินไปในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการเนี่ยก็มีการแจ้งมาจากทางสาขาว่าจะต้องรอนะ60วันถึง120วันเลยหรือก็คือ2เดือนถึง4เดือนเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยได้รับการแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สเลยนะครับผู้ร้องเนี่ยจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและการเจรจานะครับกับผู้จัดการเนี่ยในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันครับซึ่งผู้ร้องก็มีการยินดีรับข้อเสนอตามนั้นเลยนะครับผมกรณีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเซฟตัวเองนะครับการที่เราจะทำสัญญาหรือซื้อคอร์สต่างๆเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเราให้ครบถ้วนนะครับสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์และสิ่งที่เราควรจะได้รับควรจะรู้ทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่เราอาจจะเสียประโยชน์สิ่งนี้เราควรจะตั้งข้อสงสัยก่อนที่จะทำเงื่อนไขใดๆเลยนะครับก็เด่นย้ำนะครับก่อนซื้อคอร์สให้ลูกให้หลานนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับถามให้ชัดเลยนะครับผมกับคนขายคอร์สเนี่ยว่ามีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำการอย่างไรและผิดชอบอย่างไรนะครับและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันนะครับพร้อมกับการเก็บใบเสร็จสัญญาแล้วก็ข้อความสนทนาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธินะครับอย่าปล่อยเรื่องเอาไว้ขอให้ร้องเรียนเข้ามาที่สคบนะครับเคสนี้จากที่ผู้ปกครองนะครับต้องรอถึง120วันเราได้ข้อยุติภายใน1วันเลยนะครับแล้วก็ได้คืนเงินภายใน15วันนะครับเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยต้องเดินไปจนถึงวันที่ประชาชนได้รับการเยียวยาจริงนะครับผมเรื่องนี้ก็ท่านสุภมาศก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็ท่านใดนะครับที่เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับผมหรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายเลยคือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่หรือใกล้ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดที่เป็นสิทธิประโยชน์ของเราเราควรที่จะเซฟเอาไว้นะครับผมยึดถือไว้เป็นหลักนะครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ทั้งระบบนะครับผมทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับผมถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV ครับโดยใช้งบประมาณจากพรกองกู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่เรามีกระแสกันไปช่วงหนึ่งนั่นแหละครับก็ได้หารือกับนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570เนี่ยจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรถโดยสารของคสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV นะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าจากการหารือกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์เนี่ยในการใช้งบประมาณจากพรกเงินกู้หรือพรกกู้เงิน4ขออภัยครับ200,000ล้านบาทนะครับก็จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นั่นแหละครับทั้งนี้นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็ได้ย้ำนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความจำเป็นแล้วก็ความต้องการสูงนะครับในเรื่องของการใช้รถ EV สาธารณะนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศไทยนะครับลดการใช้ชื่อเพลิงประหยัดน้ำมันหรือประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับก็เข้ากับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้เนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของเราในรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับฝากไว้2เรื่องนะครับผมก็รถ EV นะครับแล้วก็ท่านสุภมาศในเรื่องของการดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะครับผมนี่แหละครับประเทศไทยของเราไม่เคยอยู่นิ่งกับปัญหาใดๆเลยนะครับพยายามพัฒนาเดินหน้าประเทศไทยให้สู่เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึงผ่านไลฟ์สดสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงการช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับเป็นช่วงที่จะนำเสนอข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานะครับซึ่งแน่นอนละครับผมต้องเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับผมพร้อมกับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงมาทำข่าวเองเลยนะครับผมกับงานแถลงข่าว MI Night Run 2026นะครับผมเป็นการรวมพลนักวิ่งทั่วโลกที่ภูเก็ตนะครับวิ่งยามค่ำคืนสัมผัสสีสันเมืองเก่านะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 นาทีนะครับหรือก็คือประมาณ 5:30 นนั่นแหละครับท่านสุภโชคละอองเพชรนะครับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม MI Night Run 2026ครับการเดินและวิ่งยามค่ำคืนภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพดีในเมืองเก่าภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตครับที่ลามไหลภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับในการแถลงข่าวนะครับมีท่านธีรศักดิ์ผลงามประธานกรรมการบริหารบริษัทอันดามันเจริญจำกัดนะครับท่านณรงค์พรหมจิตผู้จัดการงานอีเวนต์และผู้แทนการตลาดที่ทำงานร่วมกับศูนย์การค้าลำไหลภูเก็ตนะครับร่วมแถลงข่าวด้วยกันเลยนะครับพร้อมด้วยนางสาวณัฐวรานะครับสุทธิสัตยาภรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนอย่างพวกเรานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมงานกันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านวิมลหนูแก้วก็ได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกันนะครับรวมถึงกระผมเนี่ยน้องดิววสุรัตน์วีรสัยแล้วก็พี่จูเรวดีนะครับที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่บรรจุข้าราชการใหม่ในโซนภูเก็ตของเรานะครับรวมถึงขาดไปไม่ได้เลยนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมผอ.รัชนีสัจจบุญทวีนะครับหรือผอ.แพนของเรานั่นเองนะครับผมก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เช่นกันนะครับซึ่งกิจกรรม MIในรัน2026เนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตแล้วก็ผู้นำด้านการจัดกิจกรรมและความบันเทิงของจังหวัดภูเก็ตครับกับเวทีประกวด Mr. International 2026นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ควบคู่นะครับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งเป็นกระแสแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูเก็ตกำลังผลักดันนะครับรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่ชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะครับโดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้ร่วมวิ่งไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศเลยทีเดียวครับกิจกรรมนะครับกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10หรือร.10นะครับที่สะพานหินนั่นเองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับตั้งเป้านะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนแบ่งเป็นการแข่งขันฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน700คนนะครับแล้วก็มินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรจำนวน300คนนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่แหละครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผลักดันดีกว่าในผมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการเขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไปด้วยเลยนะครับสู่สายตานานาชาติเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับ Mr. International 2026จากทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราจะมาเข้าร่วมวิ่งแข่งขันกันในรายการ MI ในรัน2026ในครั้งนี้นั่นเองนะครับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะสามารถได้เจอแล้วกันนะครับผมกับผู้ที่ได้รางวัลวินเนอร์ของแต่ละประเทศนะครับผมมาร่วมกันแข่งขันมาร่วมกันวิ่งมาร่วมกันสร้างสีสันในงาน MI ในรัน2026ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการผลักดันการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยสู่สายตานานาชาตินั่นเองนะครับก็เป็นการตอกย้ำนั่นแหละครับว่าศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่แค่ไหนพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการตอกย้ำอีกเรื่องนึงเลยว่าภูเก็ตนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการจัดกิจกรรมนานาชาติอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับผมเป็นการโชว์ศักยภาพนั่นเองเพราะภูเก็ตของเราเนี่ยแหละพร้อมอยู่เสมอเพียงแค่ตอนนี้ครับผมกำลังก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันผลักดันช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับวันที่12สิงหาคมหรือก็คือวันนี้นั่นเองจนถึงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ก็คือ11กันยาปีนี้นั่นแหละครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับถ้า11กันยา23นาฬิกา59นาทีนี่คือทุกท่านนี่คือต้องลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จก็มีหวั่นกันแล้วครับว่าพอ24นาฬิกาปุ๊บตัดระบบทันทีนะครับผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์ของบริษัท Up On Air จำกัดนะครับผมช่องทางการสมัครแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับแอดไลน์ ID ไปที่ @softevents นะครับแอดมีแอดด้วยนะครับผมแล้วก็ softEVENTS นะครับ Soft Events ในผมหรือ Facebook MI Nightrun นะครับก็ประมาณนี้ครับผมในข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเรื่องของการผลักดันสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมวิ่งกันช่วงกลางคืนนี่แหละครับแต่บอกเลยว่าท่านจะได้รับบรรยากาศที่ท่านไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนนะครับภูเก็ตยามค่ำคืนเป็นยังไงท่านจะได้มาสัมผัสกันในวันนี้แหละครับผมวันนั้นแหละครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันแล้วกันนะครับผมในเรื่องของการจัดโครงการที่เป็นโครงการส่งเสริมนะกันพูดยังไงดีเป็นการรณรงค์เป็นการรณรงค์ให้คนไทยจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับไม่ทำให้อาหารเป็นฟู้ดเวสต์หรือขยะเสียนั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับร่วม SOS จัดโครงการ Food Before Waste นะครับชวนตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569เวลา 5:00 นหรือ 17:00 นนะครับที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะแล้วก็คณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ผู้แทนมูลนิธิ Scholars of Sustenance นะครับหรือ SOS ร่วมกิจกรรมโครงการ

จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของชาวภูเก็ตเองนั่นแหละครับผมก็ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆนะผมขอโทษภูเก็ตที่เป็นการรณรงค์ในการกำจัดขยะในการลดขยะนะครับผมโดยเฉพาะขยะอาหารเนี่ยที่มักจะส่งกลิ่นนะครับผมที่ไม่ดีออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะในปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Food Before Waste ก็เป็นโครงการหนึ่งแหละที่จะช่วยให้การกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะจะเป็นการลดฟู้ดเวสต์หรือขยะเหลือทิ้งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับผมเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดอื่นกันเลยนะครับไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมาแรงมากๆเลยเพราะตอนนี้ดังมากๆในเรื่องของข่าวการประกวดนะครับผมประกวดทำคลิปแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีนะครับต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นประเด็นที่โด่งดังมากตอนนี้เพราะว่าเงินรางวัลนะครับผมรวมแล้วนะครับกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับในรอบถ้าชนะเลิศน่ะบุคคลทั่วไปก็จะได้ 100,000 บาทนะครับสำหรับเยาวชน 16-18 ปีได้ 35,000 บาทเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับก็ได้ 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมกับต้องบอกว่าเป็นโครงการประกวดคลิปสั้นที่ระนองสุดว้าวของช่วงกรีนซีซั่นเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับผมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้น่าจะปังกันน่าดูเลยนะครับจังหวัดระนองนะครับก็ได้เปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยมา explore มาสำรวจระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกได้เห็นได้ว้าวกันเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับให้ปังให้ปั๊วให้ตึ้งนะครับผมผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้เงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2 30,000 บาทรางวัลที่3 20,000 บาทครับและรางวัลชมเชย5รางวัลนะครับในรุ่นของเยาวชนทั่วไปนะครับ 16-18 นะครับรางวัลที่1ได้ 35,000 บาทรางวัลที่2ได้ 15,000 และรางวัลที่3ได้ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชย3รางวัลนะครับอันนี้คือรุ่นเยาวชน 16-18 ปีนะครับและรุ่นสุดท้ายคือรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่1ได้ขออภัยครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่2ได้ 10,000 บาทและรางวัลที่3ได้ 8,000 บาทรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้ท่านฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับขอแค่เป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็ส่งผลงานได้นะครับขอให้ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นถ่ายทำเป็นแนวตั้ง9:16ความยาว 1-3 นาทีครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับถ่ายทำจริงห้ามใช้ generative AI สร้างภาพหรือบุคคลหรือฉากใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผลงานจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับไฟล์ความละเอียดเนี่ยไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920ครับรับสมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้นนะย้ำนะครับสมัครและส่งผลงานออนไลน์นะครับเริ่มสมัคร15สิงหาคมถึง15ตุลาคมนะครับ2569เวลา 23:59 นะครับประกาศผล14พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นะครับก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็ฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักดาความครีเอทีฟในตัวทุกท่านได้เลยนะครับผมร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้รับรู้นะครับผมก็เป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับให้กับคนทั้งโลกได้เห็นนะครับอย่าลืมมาสมัครมาลงทะเบียนมาแข่งขันกันเยอะๆนะครับเพราะใครจะรู้ครับว่าอันดับหนึ่งอาจจะเป็นของท่านนะครับ

รางวัล 100,000 บาท 35,000 บาทและก็ 20,000 บาทอาจจะเป็นของท่านเองนะครับผมก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะครับนี่แหละครับจังหวัดระนองไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับตอนนี้เดินหน้าจัดการแข่งขันได้สุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นเมืองรองเมืองเล็กที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกนิดนึงนะครับผมที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่จังหวัดพังงานะครับได้มีการประชุมชุดเฉพาะกิจในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ติดตามผลเข้มนะครับย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มอบหมายให้ท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยเข้าร่วมประชุมชุดเฉพาะกิจนะครับผมผ่านซูมมิทติ้งนะครับที่ประชุมก็ได้มีการติดตามผลดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับรวมถึงผลการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจังหวัดด้วยนะครับผมแล้วก็มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปโดยได้มีการเน้นนโยบายด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยทั้ง3มิตินะครับได้แก่ในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเลยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องไม่เว้นว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นผู้มีอิทธิพลท่านใดนะครับยึดหลักนิติธรรมและบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนให้เรียบร้อยนั่นเองครับจังหวัดพังงาก็เนี่ยนะครับผมกำลังดำเนินงานในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวพังงานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวพังงาเนี่ยพยายามสบายใจได้เลยนะครับเพราะพังงาก็เดินหน้าในเรื่องราวของความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องนะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับจังหวัดกระบี่นะครับผมก็กระบี่เนี่ยมีการเช็คความพร้อมเตรียมรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังฟินแลนด์นะครับกลับมาเปิดบินตรงจากยุโรปเหนือสู่กระบี่นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับกระบี่ได้เตรียมรับอานิสงส์การท่องเที่ยวแน่นอนในช่วงของไฮซีซั่นหลังสายการบินฟินแลนด์นะครับเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางบินตรงเฮลซิงกิกับกระบี่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกและก็ยุโรปเหนือเนี่ยเข้าสู่พื้นที่อันดามันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างความคึกคักเลยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับก็ข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเส้นทางการบินดังกล่าวนะครับในช่วงปี2552ถึงปี2565นะครับฟินแลนด์เนี่ยให้บริการรวม748เที่ยวบินเลยแล้วก็มีอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารสูงถึง 85-95% นะครับสะท้อนว่ากระบี่เนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยมีความพร้อมเต็มที่เลยในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่งยาว 3,000 เมตรรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่าง Airbus A350 และ Boeing 777นะครับรองรับผู้โดยสารได้ถึง8ล้านคนต่อปีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการที่จะต้องเตรียมตัวแหละนะครับให้เพียบพร้อมในการจะรับนักท่องเที่ยวถือเป็นข่าวดีเนาะในจังหวัดกระบี่ที่จะได้รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับแต่อาจจะต้องปรับตัวกันให้รับสถานการณ์ที่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยการรับมือในสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการบริการแล้วก็การให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับก็ขอใจช่วยจังหวัดกระบี่นะครับผมแล้วก็ทุกจังหวัดเลยนะครับจังหวัดพังงาด้วยเช่นกันนะครับที่พยายามเดินหน้าเรื่องความปลอดภัยและก็ความมั่นคงอยู่นะครับผมก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับวันนี้ก็พูดกันยาวนานเลยทีเดียวเกือบจะ20นาทีกันเลยนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเพราะว่าวันเมื่อวานนะครับได้มีฟีดแบคมานิดนึงนะครับว่าอยากใช้ผมพูดช้าลงนิดนึงวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะฟังผมไม่ทันในบางช่วงบางจังหวะเวลาไปนะครับก็วันนี้พยายามจะพูดน้อยลงแล้วขออภัยครับพูดให้ช้าลงแล้วนะครับถ้ายังผิดพลาดประการใดจะนำไปแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงของต่อๆไปนะครับในรายการวันต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยาวนานจริงๆ20นาทีนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่
ที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ข่าวใต้รายวันนะครับผมไม่ว่าท่านจะฟังช่วงไหนก็แล้วแต่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีรศัยนะครับหรือน้องดิวสุแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เพราะทุกศาสนา

0: शांति शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: प्रथुक शासनानंद तांग सोने शासनी ของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบในส่วนของเรื่องราวข่าวสารทั้งของหน่วยงานภาครัฐนะคะของส่วนกลางแล้วก็รอบรั้วอันดามันกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะและก็ขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะในปีนี้น้องน้ำฝนค่ะก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะคะฝากบทกลอนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจของลูกๆค่ะพอมอบให้กับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่ขอบคุณที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะได้เลี้ยงลูกคนนี้นะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม่คือแสงแรกส่องทางฝันปลุกทุกวันด้วยรักไม่ห่างหายแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดไม่เดียวดายเพื่อให้ลูกก้าวไกลในเส้นทางรักของแม่มิใช่เพียงคำเอ่ยแต่เปิดเผยผ่านการกระทำสร้างคอยปกป้องอบอุ้มทุกยามวางเป็นทุกอย่างของลูกอยู่ทุกวันหากวันนี้ลูกเติบใหญ่ดังหวังเพราะพลังแห่งหัวใจอันมุ่งมั่นพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินรำพันจะจดจำตราบนิรันดร์ทุกลมหายใจพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับบรรยากาศที่อบอุ่นในวันแม่แห่งชาติในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวด พระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะคะก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยมีคณะองคมนตรีนะคะและภริยาประธานสภาค่ะประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาค่ะประธานวุฒิสภาค่ะประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรสนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนค่ะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีในส่วนของในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปนะคะเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลโดยพระเทพปัญญาโมลีนะคะเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีค่ะพระอารามหลวงนำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะรับบิณฑบาตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะต่างระหนักและน้อมรำลึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยวิริยะอุตสาหะและพระราชาธิไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาค่ะเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยเสมอมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐบาลทั้งระบบค่ะสั่ง300กรมค่ะเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีแล้วก็ล้าง30,000ระบบนะคะที่เก่าและร้างภายใน15วันค่ะบังคับใช้MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยนะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติค่ะเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นการใช้ไทยดีนะคะหรือวิธีการป้องกันตัวตนยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐนะคะก็มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะคะทั้งส่วนภาค ธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเองนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีมาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลนะคะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะคะดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนในการรับมือกับการคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมครม.นะคะก็ได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติค่ะได้เสนอเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็ Force Resetpassword ค่ะเพื่อที่จะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ที่มีความประสงค์ร้ายนะคะนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะอย่างที่2ค่ะ system cleansing ค่ะภายใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงนะคะแล้วก็300กรมค่ะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบระบบใดมีความเป็นระบบเก่าหรือว่าเป็นระบบร้างนะคะที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำงานขออภัยค่ะให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและก็ให้ปิดไปอย่างถาวรนะคะภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานเข้าใจผิดว่าหน้าเว็บปิดไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาตรการที่3นะคะก็ยกระดับการใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของมติแล้วก็มีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ฟังเรากลับมาติดตามกันในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนกันบ้างค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กา
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกั

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวถัดมานะคะครม.ก็เห็นชอบ7มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังเป็นวาระแห่งชาตินะคะห้ามพกอาวุธนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เสนอให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันการรับมือเหตุนะคะแล้วก็การสร้างความปลอดภัยให้กับคุณครูและก็นักเรียนด้วยรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานะคะนำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องมาขออภัยค่ะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษานะคะลงวันที่เมื่อ10สิงหาคม2569ค่ะไปดำเนินการทันทีค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการการป้องกันปรับปรามแล้วก็เฝ้าระวังลดความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยค่ะรวมทั้งดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจค่ะประกอบไปด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เสรีพิทักษ์สิทธิ์นะคะเสรีภาพและก็ความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2นะคะก็มีให้มีการวางแผนนะคะมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโรงเรียนของสถานศึกษานะคะระบบการติดต่อสื่อสารการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การตรวจราความปลอดภัยค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะก็มีการวางระบบดูแลคัดกรองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและก็การพัฒนาครูแนะแนวกันด้วยนะคะมาตรการที่4ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะคะมาตรการที่6ค่ะก็มีการสร้างความตระหนักรู้และก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถานศึกษาและก็มาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆใดๆนะคะทั้งหมดนะนำพาหรือว่าพกอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษนะคะเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้กับครูผู้ปกครองของนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายค่ะหากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูนะคะบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นได้เลยและก็ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการทั้ง7มาตรการนะคะที่ทางครม.นะคะก็ได้เห็นชอบและก็ให้ดำเนินการได้ทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมานะคะก็มีแพทย์หลายๆท่านนะคะก็ออกมาเตือนแล้วก็ออกมาแนะนำในส่วนของจิตแพทย์นะคะแนะนำเด็กจิตแพทย์เด็กนะคะแนะนำผู้ปกครองมีการลองให้มีการพูดคุยแล้วก็ดูแลบุตรหลานท่านเมื่อถูกบูลลี่นะคะก็เป็นแนวทางการดูแลรักษาจากจิตแพทย์เด็กนะคะทางกรมการแพทย์ค่ะโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมการบูลลี่เนี่ยค่ะก็มีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะโดยในประเทศไทยนะคะก็ติดอันดับต้นๆของโลกในด้านปัญหานี้นะคะจากการศึกษานะคะพบว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เกิดการบูลลี่มากที่สุดค่ะ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กอย่างมีนัยสำคัญค่ะทางด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะกล่าวว่าการบูลลี่ค่ะคือพฤติกรรมที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นค่ะรู้สึกอับอายเจ็บปวดหรือว่าเป็นทุกข์นะคะโดยผู้กระทำค่ะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสนุกสนานกับการกระทำนั้นนะคะอาจเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็เป็นปมด้อยค่ะปัญหาจากครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะต้องการที่จะมีการยอมรับแล้วก็มีการควบคุมค่ะหรือเคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนนะคะของการบูลลี่มาก่อนหลังจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทำให้ปมปัญหาภายในจิตใจค่ะสภาพแวดล้อมแล้วก็การขาดทักษะทางอารมณ์นะคะก็มักจะมีการเกิดซ้ำได้บ่อยครั้งค่ะการบูลลี่นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะคะคุณผู้ฟังได้แก่อย่างแรกเลยคือการบูลลี่ทางร่างกายนะการบูลลี่ทางวาจาค่ะการบูลลี่ทางสังคมนะคะแล้วก็การบูลลี่ทางไซเบอร์ค่ะซึ่งการบูลลี่ทุกรูปแบบนะคะก็ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็กในทุกๆช่วงวัยเลยนะโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งยังอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการที่สำคัญแล้วก็มีความต้านทานทางจิตใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะแม้ว่าการบูลลี่อาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะคะในสายตาของผู้ใหญ่แต่ในความเป็นจริงค่ะอาจจะสร้างบาดแผลในใจที่ส่งผลในระยะยาวค่ะโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไม่อยากไปโรงเรียนค่ะมีอาการซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่มีความสุขนะจากการดูแลแก้ไขนะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะจึงควรที่จะหมั่นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุตรหลานเป็นประจำนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะหากพบปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะคะผู้ปกครองสามารถมีส่วนช่วยในการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทางผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะคะมหาราชินีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของการบูลลี่นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยค่ะโดยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันตามพัฒนาการค่ะกล่าวคือนะคะเด็กเล็กมักพบการบูลลี่ทางด้านร่างกายตั้งแต่รูปแบบเบาอย่างเช่นการแกล้งค่ะไปจนถึงรูปแบบของรุนแรงอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายนะคะวัยประถมวัยมักพบการบูลลี่ทางวาจาอย่างเช่นการล้อเลียนในชื่อของบิดามารดานะคะการล้อเรื่องรูปลักษณ์นะคะสีผิวหรือว่าปมด้อยต่างๆค่ะสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวตนของตัวเองนะคะมักจะมีการบูลลี่เกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะฐานะทางสังคมค่ะค่านิยมแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการบูลลี่ทางสังคมอย่างเช่นการกีดกันไม่ยอมรับเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะหรือว่าการปล่อยเขาลือเพื่อให้ผู้อื่นนะคะอับอายนอกจากนี้ค่ะการบูลลี่ทางไซเบอร์นะคะในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลการเป็นเท็จนะคะการลงรูปหรือว่าวิดีโอโดยไม่ได้รับการอนุญาตค่ะการแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายในโลกออนไลน์นะซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยค่ะในส่วนของผู้ปกครองนะคะจึงต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลบุตรหลานในการใช้งานโลกไซเบอร์ค่ะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของเด็กเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพบกับสถานการณ์การบูลลี่ได้แล้วก็ทุกคนควรที่จะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะดูแลป้องกันในเรื่องของจิตใจของเด็กๆในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นะคะเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าการสังเกตว่าเด็กถูกบูลลี่หรือไม่นั้นสามารถทำได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจำวันค่ะผ่านการพูดคุยมาใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวค่ะเด็กที่ถูกบูลลี่มักจะไม่กล้าเล่าเรื่องที่มีความกังวลหรือถูกข่มขู่ไม่ให้บอกผู้อื่นนะคะผู้ปกครองจึงควรที่จะใช้ในเรื่องของ
คำถามปลายเปิดที่ไม่ชี้นำนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับเด็กรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะและก็รับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างตั้งใจนะคะสอบถามความรู้สึกของเด็กค่ะแล้วก็ชื่นชมเด็กที่เขามีความกล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะให้ฟังสำหรับแนวทางการรับมือค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อหลานบุตรหลานของท่านนะคะถูกบูลลี่ในกลุ่มของเด็กเล็กนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองค่ะฝึกทักษะการรับมือผ่าน

ควรที่จะประสานงานร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะเพื่อที่จะวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาความรุนแรงนี้นะคะเกิดขึ้นแนะนำให้ปรึกษาปัญหากับถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เรามีสายด่วนกรมสุขภาพจิตอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถนำปัญหาเหล่านี้เข้าไปปรึกษาได้นะคะโดยที่โทรไปที่หมายเลข1323ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะภาวะจิตใจของเด็กๆสำคัญค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ครองนะคะเราก็อยากเห็นบุตรหลานของเราไปโรงเรียนโดยที่มีความสุขแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อตัวเขาฉะนั้นค่ะเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะลองพูดคุยกับเขานะคะใส่ใจนิดนึงแล้วก็ลองช่วยเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนี้หากในส่วนของการแก้ปัญหาต้องไม่เป็นการยุยงในเรื่องของการกระทำผิดนะคะถ้าเกิดเขามาเล่าให้เราฟังในเรื่องของต่างๆอย่างเช่นถูกเพื่อนแกล้งเราในฐานะผู้ปกครองค่ะคุณผู้ฟังเราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมในตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บถึงใจนะคะว่าลูกเราโดนกระทำเราต้องไม่ยอมนะคะในฐานะของผู้ปกครองเราต้องดูหลักการและเหตุผลนะใจเย็นๆแล้วก็ขอให้คำปรึกษานะคะว่าจะสามารถมีวิธีไหนที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในสังคมไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเชื่อมโยงกันในเรื่องของกลุ่มเยาวชนค่ะวันนี้ค่ะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันแม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นวันเยาวชนสากลอีกด้วยนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสด้วยนโยบาย Thailand Zero Drop Out Plus นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนโยบายของภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะก็ได้กำหนดให้เป็นเยาวชนสากลค่ะ International Young Day นะคะเพื่อที่จะตระหนักถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมแล้วก็การกระตุ้นให้ทั่วโลกนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาเยาวชนที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนค่ะเขามีความฝันนะคะและก็ใช่ว่าทุกคนจะมีต้นทุนในชีวิตที่เท่ากันนะคะรู้หรือไม่คะว่าในประเทศไทยของเราค่ะก็ยังมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่3ถึง18ปีค่ะที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 8.8 แสนคนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะวันเยาวชนสากลภายใต้ธีม Different Contactcommon perspiration นะคะก็จึงย้ำให้เราว่าไม่ว่าเยาวชนจะเติบโตจากสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทุกคนล้วนที่จะควบคู่ไปในเรื่องของการได้โอกาสทางการศึกษาค่ะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมค่ะเพื่อที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวเลขหลักแสนให้กลายเป็นหลักศูนย์โดยนโยบายของ Thailand Zero Drop Out Plus นะคะเดินหน้าผลักดันนะคะในเรื่องของการอุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำนะคะโดยมีรายละเอียดในการขับเคลื่อนกลไกที่สำคัญดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังการเข้าใจบริบทที่แตกต่างค่ะข้ามขีดความสามารถนะขีดความจำกัดเดิมนะคะด้วยการบูรณาการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความค้นหาและก็การติดตามเด็กนอกระบบนะคะเป็นรายบุคคลนะคะทำให้เข้าใจข้อจำกัดที่แท้จริงในชีวิตของเด็กแต่ละคนนะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นไปตามปัญหาความยากจนครอบครัวหรือว่าการตกสำรวจเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะอย่างที่สองค่ะคุณผู้ฟังสารฝันนะคะสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะปลดล็อกในเรื่องของการเรียนรู้ด้านระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่นนะคะ flexible learning ค่ะพร้อมที่จะนำระบบธนาคารหน่วยกิจนะคะเครดิตแบงกิ้งแล้วก็learning passport นะคะมาใช้เพื่อที่จะให้เด็กที่ต้องการทำงานเลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยหรือว่ามีข้อจำกัดในชีวิตนะคะสามารถเลือกเรียนแล้วก็สะสมหน่วยกิจได้ตามความพร้อมค่ะโดยที่สามารถคว้าวุฒิที่การศึกษามาครอบครองได้นะคะอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของคนที่ต้องเลี้ยงชีพหารายได้ด้วยตนเองและพร้อมควบคู่ไปกับการเรียนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นทางการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้เขาสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยในพร้อมๆกันค่ะ

0: มาตรการถัดมานะคะคุณผู้ฟังมาตรการที่3ค่ะยกระดับการทำงานแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเปลี่ยนจากการแค่มองเด็กกลับมาเรียนนะคะสู่การสร้างระบบป้องกันค้นหาแล้วก็ส่งต่อแบบครบวงจรค่ะโดยผนึกทุกภาคส่วนนะคะทั้งกสศค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างตาข่ายนะคะรองรับทางสังคมที่เข้มแข็งพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่อาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์ในปี2030กันด้วยค่ะเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของอนาคตนะคะเราก็ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะเราก็มาร่วมสร้างสังคมที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนไทยของเราในทุกกล้าวเพื่อที่จะให้เขาได้ไปในถึงฝันได้อย่างเต็มรูปแบบและก็ไร้รอยต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะนอกจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติแล้วคุณฟังทราบหรือไม่คะว่าในทุกวัน12สิงหานะคะวันแม่แห่งชาติของปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติค่ะทั่วประเทศเลยเปิดให้คนไทยทุกคนนะคะได้เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรีในทั่วประเทศกันเลยค่ะทั้งค่าเข้านะคะแล้วก็ค่ายานพาหนะค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของวันหยุดแสนพิเศษในวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาติก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวกันก็มีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นที่เดียวคลุ้มครบนะคะมีทั้งหาดทรายค่ะหาดทรายที่เงียบสงบแล้วก็มีน้ำตกสวยๆกันด้วยนะคะร่มรื่นอย่างน้ำตกโตนพลายนะคะน้ำตกลำปีนะคะทั้งนี้ค่ะเฉพาะวันนี้วันที่2สิงหาคมเท่านั้นนะคะเข้าชมฟรีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมทั้งค่าเข้าของคนแล้วก็ค่านำยานพาหนะเข้าด้วยค่ะก็สามารถตอนนี้เที่ยงนะคะก็ยังคงไปได้ค่ะไปเช็คอินพาคุณแม่นะคะไปเช็คอินในสถานที่สวยๆอุทยานแห่งชาติของจังหวัดพังงาของเรานะคะเช็คอินกันด้วยนะคะแล้วก็สร้างความสุขกันง่ายๆภายในครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศกันวันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะลารายการกันไปในวันนี้นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะประเทศลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันไว้ด้วยนะคะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลาบลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือที่มีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอันดามันตอนบนค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองค่ะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะเมื่อสักครู่น้องน้ำฝนได้หันมองออกไปที่หน้าต่างในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีสลับกันค่ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะซึ่งตอนนี้น้องน้ำฝนก็ตากผ้าอยู่ก็อาจจะต้องรีบกลับไปเก็บแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้ค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เวลา 11:53 น.เดี๋ยวรายการถัดไปก็เป็นข่าว เที่ยงของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอันดามันทั้งทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook Live สวทพังงารีดิวกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะเขาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทกับระนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังรายการก็ขอให้วันนี้ค่ะวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดของทุกท่านนะคะที่อยู่รวมตัวกันนะคะในครอบครัวนะคะลูกๆ ก็วันนี้พิเศษสักหน่อยนะคะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างลองทำกับข้าวให้คุณแม่ชิมสักครั้งนะคะถึงแม้ว่ารสชาติของเราอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ก็ลองทำอะไรดีๆแบบนี้เพื่อคุณแม่หน่อยละกันค่ะและก็ถ้ามีโอกาสเนาะก็ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันนี้กันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะจงมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงบรรดาคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวันนี้มากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะและทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนน้อมสำนึกในพระมหากรุณา

0: ตาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
1: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารศีลมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนด์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
3: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะทรงช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลเลยที่พึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
2: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
4: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนน่ะท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
2: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมอันนี้มันยุ่งว่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้ว ทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
8: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่ามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตาม
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
9: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลู ปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
11: นางสาวลลิตาเพลิดพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Based Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว 2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564 องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี3-0เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลธนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง 4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์ลาน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
13: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัย ดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

0: ไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40ซม น้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtm.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้น ด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: เก การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับมาพร้อมกับบทเพลงไพเราะอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังและรับชมรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมกดหมายเลข2นะครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับย้อนเข้าไปสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุทธทองนะฮะของวงดนตรีของเรานะครับจนถึงการถ่ายทอดและบรรเลงสู่รุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะบทเพลงก็ยังคงงดงามตามกาลเวลานั่นเองแต่ว่าวันนี้ดูสังเกตชุดของเรานะคะแล้วก็ดูดอกไม้ที่อกของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม
1: วันแม่แห่งชาติปี2569นั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็นะฮะเป็นเทศกาลแห่งวันแม่นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะฮะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ท่านรักได้นะครับง่ายๆครับสั่งดอกมะลิเลยก็เป็นการช่วยชาติช่วยเหลือพี่น้องทุกคน
2: ชาติไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สภากาชาติไทยหรือว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ครับทีมของเรามาในทีมวันแม่แน่นอนครับทุกบทเพลงคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นที่4บทเพลงแรกในช่วงแรกครับ
2: ค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงรักหนึ่งในหัวใจค่ะบทเพลงนี้ได้เล่าถึงความรักในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะตามด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงใครหนอค่ะบทเพลงนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องก็คือคุณตรีระดาสิงคานค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงคือหัตถาคลองพิภพครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับและช่วงแรกกับบทเพลงที่4ครับค่าน้ำนมครับขับร้องโดยคุณป๊อปเจษฎาพลอยมอนเชิญรับชมและรับฟังครับ

0: ลงไปกับช่วงแรกของเรานะครับไพเราะและซาบซึ้งนะครับทุกบทเพลงทั้ง4บทเพลงในทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบทเพลงที่เป็นการบอกรักคุณแม่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ12สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมแสดงถึงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับผู้เป็นให้ผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับคำว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยความหมายนะครับเพราะทุกความสำเร็จของลูกครับมักมีความรักความห่วงใยและการเสียสละของแม่อยู่เบื้องหลังเสมอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปหรือว่าอะไรแบบนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแม่ในรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปหาท่านเถอะค่ะแล้วก็พาท่านไปทานข้าวได้ไปการได้เห็นหน้าคือดีที่สุดสำหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
0: เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากๆ
1: ใช่ค่ะวิดีโอคอล
0: ใช่ก็เห็นหน้ากันนะครับนั่นเองนะครับมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักคุณแม่ในวันสำคัญนี
1: ้
0: สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่ทุกคนเลยครับช่วงนี้ส่งความสุขกันต่อนะครับ4บทเพลงครับเริ่มกันที่กล่อมลูกผลงานเพลงนี้ต้นฉบับโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับคำร้องและทำนองโดยครูสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันนี้ขับร้องโดยคุณนิวตรีรดาสิงคานครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงแม่จ๋าเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินขับร้องโดยน้องต้าธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและมาตามกันด้วยบทเพลงแด่แม่นะคะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองขออภัยค่ะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและจะมาขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงพระคุณแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องวันนี้โดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและทำนองโดยอาจารย์สอพิเศษเรืออากาศตรีแมนรัตน์ศรีกลานนท์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม4ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: บลงไปครับเมื่อสักครู่นี้กับ4บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดโดยคีตะศิลปินวงดนตรีของเรานะครับหลากหลายอารมณ์ครับการตีความกันเล่าเรื่องนะฮะก็แตกต่างกันออกไปหลายๆแนวเพลงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่ออีก5บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงอีสาเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิทยาอัมพสุวรรณครับขับร้องโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมดรุณเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นขับร้องโดยประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่3นะคะบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและตามมาด้วยบทเพลงชั่วดีก็ลูกแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะวันนี้คุณเจษดาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะคะก็คือคุณไพบูลย์บุตรขันนั่นเองค่ะตามด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณดวงใจสุริยาค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม5ผลงานเพลงกันได้เลยค่ะ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาเพื่อบอกรักคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจว่าหวานตำนานเพลงและยังมีรับชมได้ทาง NBT 2 HD แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRD Big Bang Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาคุชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์ลุ่งเรืองนะครับวัฒยากรครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องนักร้องนักดนตรีนะครับคีตศิลปินดุริยางคศิลปินบนเรโกประชาสัมพันธ์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
11: นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแตะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิร็อกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาพ ภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
12: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
3: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
15: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับธรณีวิทยานะครับว่าคืออะไรนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยธรณีวิทยานะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกนะครับสสารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโลกของโลกเรานะครับเช่นแร่หินดินน้ำรวมกระทั่งรวมถึงนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตั้งแต่เกิดโลกจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นการศึกษาทั้งในระบบโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบทางกายภาพเคมีแล้วก็ ชีววิทยานะครับทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาและก็สภาพแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับศึกษาปัจจัยต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นผิววิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมตลอดจนรูปแบบและวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับคุณฟังครับทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมีจำนวนจำกัดนะครับการนำมาใช้ก็ต้องศึกษาผลดีผลเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ทีนี้คุณฟังก็ทำได้ง่ายๆนะครับก็คือการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไฟฟ้าก็ใช้แต่จำเป็นนะครับปิดดวงไฟถอดปลั๊กที่ไม่ใช้นะครับก็ถือได้ว่าเราก็ได้ช่วยโลกใบนี้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: แอดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร. 58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวแต่ลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
11: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกันชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

พอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ากมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์แต่เก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮอนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ็กบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ผู้ประสานงานนะครับนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลและนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์นะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายสัวพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวสามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยวันนี้นะครับสวทรนองเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับพร้อมกับทีมงานสวทรนองนะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเราจะนำเสนอนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจับมือ SOS เปิดโครงการ Food Before Waste รณรงค์ตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่นะครับรวมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสร้างสัปปายะสู่วัดเขาต่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับและปิดท้ายที่จังหวัดระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่ามันวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับและปิดท้ายที่ช่วง PRD Service นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
2: ้ไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิสกูล่าออฟสตูดิสนะครับหรือว่า SOS และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการ Food Before Waste เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารนะครับและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับ โดยมีนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคสังคมและภาคธุรกิจอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดอาหารส่วนเกินอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารและก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงที่สุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าและการลดอาหารที่เหลือทิ้งนะครับทั้งนี้ภายในงานได้รับความร่วมมือจากสมาคมเชฟจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเชฟและผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าผ่านการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกินที่ยังคงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารก่อนที่จะกลายเป็นขยะและแสดงให้เห็นว่าการลดฟู้ดเวสสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานอาหารของผู้บริโภคสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของกิจกรรมก็คือ Food Before Waste Table มื้ออาหารแห่งการกินอย่างรู้คุณค่าที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของอาหารในทุกจานและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับข้อ12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบนะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณอาหารขยะนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คืออาหารทุกจานของเราและเมื่อทุกคนร่วมกันตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับมหาวิทยาลัยสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยพิธี5สอ Big Cleaning Day เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเขาต่อตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยมีนางสิรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสารวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและมีนางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเปิดงานว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสนิกรตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมใจดูแลวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างคุณธรรมและศูนย์กลางเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชนโดยนำแนวทาง5สอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสู่การสร้างสัปปายะทั้งด้านสถานที่บุคคลและสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่สร้างความสุขร่วมกันดักอย่างได้แท้จริงอีกทั้งการใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขชมรมผู้สูงอายุภาคการเกษตรและประชาชนตำบลเขาต่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็เปรียบเสมือนการรวมพลังบวรก็คือบ้านวัดและราชการร่วมกันคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนนะครับ ทางนี้นะครับวัดสะอาดด้วยแรงกายวัดสัปปายะด้วยแรงศรัทธาและชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังของทุกคนนะครับไปปิดท้ายช่วงนี้ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เวลา 10:30 น.ที่โรงเรียนระวิราชบำรุงตำบลละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตลอดจนพระสนิกรชาวระนองมากกว่า300คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพเปิดกลวยกระทงดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาโดยพร้อมใจกล่าวคำว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นให้ถึงด้วยพร้อมความไม่ประมาทนะครับจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีหลังจากเสร็จพิธีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสนิกรชาวจังหวัดระนองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ไม้เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่นะครับช่วงของ PRD Service กันนะครับ
1: ช่วง PRD Service
2: มาที่ช่วงของ PRD Service นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่ยังเป็นวาระแห่งชาติเลยก็คือการห้ามพกพาอาวุธรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นเองนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10 สิงหาคม 2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและก็นักศึกษานะครับรวมถึงคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยมี7มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานะครับ2. ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัย 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว 4. ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5.ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้กับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการ6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ7นะครับ ให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยสคูลเซฟตี้โซนโดยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นนำอาวุธหรือว่าพกพาอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอาวุธต่างๆรวมถึงยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองและขอนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทันทีเลยนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนทางนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองสักข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจชวนปั่นประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณภูเขาหญ้านะครับจังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดระนองโดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งอยู่ภายในอบจระนองแล้วก็ขับไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับไปสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้นะครับร่วมกับกองสาธารณสุขอบจระนองและได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับอบจชวนปั่นประจำปี2569นะครับก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทระนองนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมได้นะครับโดยทางสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับและหลังจบรายการนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ทางสวทนครสวรรค์เป็นผู้ผลิตรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราโชบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2136และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับถึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝาย สามารถเจริญเติบโตและก็น้ำในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ำที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ำได้ประมาณ1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันเลยทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถเก็บกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงเนี้ยทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ

0: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
1: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งประจำอยู่ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนสภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งว่าน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมอุทยานเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่นั่นแต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยเพิ่งผมที่ได้มายืนอยู่ณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
2: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมกันจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
0: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นการแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน200ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน200ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยกับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
13: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
12: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
14: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
15: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ลำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Renew Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง 15:00 น.เป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารเหมือนกันเป็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องในวันสำคัญค่ะวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็มีทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคมาฝากกันด้วยแล้วก็การจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็มีการจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงภาพบรรยากาศให้ฟังกันรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองและข่าวประชาสัมพันธ์หยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังตลอดรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะติดตามบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยงานราชการในพระองค์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะและมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเป็นการจัดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่วนในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรด้วยเช่นกันค่ะแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะมีการจัดกิจกรรมที่ไหนนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมในช่วงของวันสำคัญที่จัดขึ้นในวันนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจริงๆแล้วจัดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็เป็นในตามสถานที่ตามโรงเรียนต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆค่ะได้มาบอกรักแม่แล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่นในแต่ละจังหวัดด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศของในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีการจัดขึ้นเช่นกันนะคะมีการจัดขึ้นตามโรงเรียนอย่างที่บอกไปค่ะก็มีการจัดงานวันแม่นะคะให้น้องๆนักเรียนได้ร่วมกันบอกรักคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระคุณของแม่โดยภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนค่ะจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมของวันแม่นะคะมีการกล่าวสุนทรพจน์วันแม่การแสดงออกของน้องๆ นักเรียนการร่ายรำหรือว่าการถ่ายภาพร่วมกันมีการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่นในทุกระดับชั้นนะคะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนแล้วก็มีการจัดการประกวดกิจกรรม3อย่างด้วยกันทั้งการคัดลายมือการเขียนเรียงความเรื่องของคุณแม่การแต่งคำขวัญแล้วก็มีการมอบรางวัลไปนะคะก็โอกาสนี้ก็ให้น้องๆ นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันกราบคุณแม่มอบดอกไม้ให้กับคุณแม่เพื่อแสดงความรักความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระนองก็จัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราสลับกันละกันนะคุณผู้ฟังเอาภาพรวมบรรยากาศของงานวันแม่ของจังหวัดระนองขึ้นมาเล่าให้ฟังกันก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปไล่เลียงเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะมาดูที่มติแรกก่อนเลยไหมคะเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยอย่างเช่นการใช้ดิจิทัลไอเดนติตี้นะคะ รือว่าการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าคณะกมช.ค่ะเขาได้เสนอขึ้นไปแล้วคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติออกมานะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบด้วยส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องวางมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทัดเทียมกันในระดับสากลด้วยค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ดำเนินการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562ค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยดำเนินการตามมติที่ประชุมของกมช.โดยทางกำหนดในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้มีอำนาจในการดำเนินการแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยในการตอบสนองต่อมติตัวนี้และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ได้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็การหยุดยั้งสถานการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมเขาก็ได้เห็นชอบ3มาตรการค่ะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะซึ่งคณะนี้เนี่ยเขาประชุมกันไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพอประชุมเสร็จปุ๊บก็ได้เอา3มาตรการนี้เนี่ยมาเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบค่ะมาดูกันว่า3มาตรการนี้จะมีหน่วยไหนต้องทำอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ค่ะอย่างอันดับแรกเลยค่ะเป็นมาตรการที่เรียกว่า Fraud Redress Passwords ค่ะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมคุณจะต้องดำเนินการในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและทำทันทีด้วยเพื่อจะได้ตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะ2ค่ะมาตรการ System Cleansing ภายใน15วันจะต้องดำเนินการนะคะโดยมีการมอบหมายให้ทุกกระทรวงและอีก300กรมค่ะดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดของตัวเองที่มีมากกว่าประมาณ 30,000 ระบบด้วยกันคือมันเยอะมากนะคุณผู้ฟังหากระบบไหนที่เป็นระบบเก่าแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ให้ดำเนินการเข้าไปปิดการเข้าถึงระบบทันทีแล้วก็ต้องปิดถาวรด้วยภายใน15วันค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเองเขาก็ยังเข้าใจผิดๆอยู่ว่าถึงแม้ว่าเราจะปิดหน้าเว็บไซต์ไปแล้วแต่จริงๆตัวระบบหลังบ้านอ่ะมันยังไม่ได้ปิดไงคะมันยังคงเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยเขามาเจาะระบบแล้วก็ล้วงข้อมูลนี้ออกไปทำเรื่องเสียหายได้ค่ะส่วนมาตรการที่3ค่ะเป็นการยกระดับเรื่องของการใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยทั้งในระบบของทางภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดกันให้เข้าใจตรงกันนะคุณผู้ฟังคือการยืนยันตัวตนของระบบต่างๆของรัฐบาลเนี่ยที่ออกมาทั้งหมดก็พี่น้องประชาชนยังไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่บางคนคล่องมือแล้วก็ดีไปค่ะแต่ว่าบางคนที่ยังไม่ได้มีความชำนาญด้านการเข้าไปอยู่ในระบบดิจิทัลเนาะก็อาจจะมีความยุ่งยากลำบากหน่อยทีนี้ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นงานของรัฐบาลแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเขามีแนวทางออกมาชัดเจนเนาะว่าแอปพลิเคชันนี้หรือว่าระบบนี้ระบบดิจิทัลนี้พี่น้องประชาชนจะต้องเข้าไปทำยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันนะคะมาดูอีกหนึ่งมาตรการที่มีการอนุมัติมาเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้ต้องบอกกันก่อนว่า าสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าเอาจริงๆหลายๆคนแหละที่ฟังเหตุการณ์นี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สบายใจโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอ่ะเขายังไม่สบายใจอยู่นะกับการที่เราจะต้องส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในสถานศึกษาแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะมีมาตรการอะไรไหมที่มาแบบสร้างความมั่นใจให้ได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเขาได้เสนอไปค่ะแล้วก็เรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาคือจริงๆทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บในวันที่10สิงหาคมเนี่ยเขามีการประชุมแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆออกมาคือไล่เรียงตัวข้อความแล้วก็ตัวรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ7มาตรการแล้วก็7มาตรการนี้ได้มีการนำเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็มีการอนุมัติออกมาแล้วก็บอกว่ามีการประกาศใช้แล้วก็ต้องนำตัวประกาศตัวนี้ค่ะไปกำหนดใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศเรามาดูกันว่ามีมาตรการอะไรบ้างมาดูมาตรการแรกกันค่ะเขากำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2ค่ะมีการวางมาตรการให้มีแผนรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษามีการดูแลระบบการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็ทุกโรงเรียนต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินแล้วก็การตรวจตราความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็3ค่ะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือเด็กได้ในกรณีของการเกิดการบูลลี่กันหรือเด็กที่เขามีความเครียดอะค่ะให้ครูแนะแนวได้ดูแลเรื่องนี้ด้วยแล้วก็4ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ให้เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะส่วนมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการเพราะว่ามาตรการตัวนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติแล้วก็สั่งออกมาแล้วว่าให้นำไปใช้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการตาม7มาตรการนี้โดยเปิดโอกาสให้ทางผู้ปกครองค่ะเขาไปร่วมสังเกตการดูว่าเฮ้ยลูกโรงเรียนที่ลูกหลานฉันเรียนอยู่เนี่ยเขาทำ7มาตรการนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าไม่ทำ7มาตรการนี้ผู้ปกครองก็จะต้องตั้งคำถามแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ประมาณนี้เป็นต้นนะคะส่วนมาตรการที่6ค่ะให้มีการสร้างความตระหนักรู้และเกิดการเสริมสร้างพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ7นะคะข้อสุดท้ายมีการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย School Safety Zone ค่ะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่สถานศึกษาหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใดก็แล้วแต่เวลาคุณจะเข้าไปในเขตโรงเรียนคุณจะต้องห้ามนำพาหรือว่าพกอาวุธต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนยาเสพติดเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้าไปภายบริเวณในโรงเรียนสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะส่วนไอตัวมีดหรือคัตเตอร์หรือกรรไกรที่มันต้องใช้อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วอะค่ะก็ให้เก็บใช้เสร็จก็คือเก็บเป็นที่เรียบร้อยไม่ให้ออกมาล่อหูล่อตาแล้วมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เขาระบุออกมานะคะแล้วก็มีการบอกเพิ่มเติมด้วยค่ะว่ามาตรการทั้งหมดที่แจ้งมาหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือใครที่ขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือการตรวจสิ่งของที่เราพกติดตัวมาเนี่ยก็ให้ทางโรงเรียนนะคะดำเนินการต่อในการแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถานศึกษาค่ะพอมีการแจ้งเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยนะคะเพื่อให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็จะมีการดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยนี้โดยทันทีตามที่เราได้แจ้งไปค่ะ แล้วก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคือมีความคืบหน้าจากโรงเรียนที่เกิดเหตุก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์ของนนทบุรีค่ะล่าสุดเขาก็มีการออกประกาศขึ้นมาเป็นการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นแหละโดยทางด้านของท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ได้ออกมาแจ้งประกาศตัวนี้นะคะว่ามีการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนออนไลน์แบบ 100% ค่ะเพราะว่าเขามีการกังวลเรื่องของแนวทางแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวน้องๆนักเรียนค่ะโดยมีแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเทพศิรินทร์ออกมานะคะประมาณ6ข้อด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนค่ะในทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในลำดับต่อไปนะคะ2ปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% อย่างที่เราบอกไปนะคะก็ตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ในวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ3กำหนดให้นักเรียนในทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้ในวันอังคารที่1กันยายน2569 4ค่ะเลื่อนการเปิดสอบปลายภาคเรียนนะคะจากเดิมเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะสอบในช่วงวันที่14ถึง18กันยายนก็เลื่อนไปเป็นสอบวันที่21ถึง25กันยายนเพราะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนได้นะคะจึงต้องให้เวลาน้องๆเนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมก่อนทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจค่ะ5ค่ะในระหว่างที่น้องๆ นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านก็ขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในการกำกับติดตามการดูแลน้องๆ นักเรียนนะคะเรื่องของสภาพจิตใจเองก็ดีหรือสภาพร่างกายด้วยแล้วก็6ค่ะในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านพักก็ให้คุณครูเนี่ยลงเวลาการปฏิบัติงานในระบบของทางโรงเรียนที่เขากำหนดเอาไว้นะคะก็เป็นการออกมาตรการออกมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะจากข่าวสารส่วนกลางแล้วก็ข่าวที่เป็นกระแสอยู่เดี๋ยวเรามาดูข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะก็มีหลากหลายบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศของการจัดกิจกรรมวันแม่เราก็ได้เล่าไปให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นเบรกที่ผ่านมาค่ะมาดูกิจกรรมในพื้นที่ระนองกันบ้างค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมระนองเปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสค่ะก็เป็นการจัดขึ้นในพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวบางริ้นนะคะสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองค่ะโดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดระนองภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตค่ะมีท่านผู้ว่านะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็ท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็อาสาสมัครราชทัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกนะคะว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยเป็นกลไกสำคัญมากๆในการช่วยเหลือผู้ที่พ้นโทษโดยทั้งที่เป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็เป็นสะพานเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับชุมชนเข้าด้วยกันค่ะช่วยให้ผู้ที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยเขาได้มีเวลาในการปรับตัวเขาเองได้เตรียมความพร้อมและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เมื่อกลับไปอยู่ในสังคมพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือของทางจังหวัดระนองบ้านเรานะคะที่หลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติค่ะโดยท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าจังหวัดระนองก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีการสร้างสังคมแห่งโอกาสอยู่แล้วจะไม่มีการทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมกับจะมีการสนับสนุนการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะพ้นโทษไปค่ะออกไปแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้มีรายได้แล้วก็คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและเกิดความยั่งยืนในที่สุดนะคะโดยทางด้านของท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองท่านก็บอกเพิ่มเติมว่าทางเรือนจำระนองเองก็มีการขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิด3มิติแห่งโอกาสตั้งแต่กระบวนการของการคัดกรองการฝึกทักษะอาชีพการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีให้กลายเป็นสะพานในการเชื่อมระหว่างเรือนจำกับสังคมอย่างที่เราได้บอกไปแล้วก็การส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็การลดการกระทำผิดซ้ำอีกโดยมีการดำเนินงานในรูปแบบ3รูปแบบด้วยกันค่ะซึ่งทางเรือนจำจังหวัดระนองก็ไม่ได้ทำคนเดียว ล้วนะคะมีการร่วมมือกับเครือข่าย8องค์กรด้วยกันค่ะคือทำ MOU กันเรียบร้อยเลยในการที่จะสงเคราะห์แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่พ้นโทษไปยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคมลดการกระทำผิดซ้ำอีกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมาดูการเตรียมความพร้อมเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้กันบ้างค่ะก็ทางตำรวจระนองนะคะจับมือกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานภาคการท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันเมื่อวานนี้มีการประชุมกันไปที่ห้องประชุมของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะในเวทีการประชุมเนี่ยก็มีการหารือกันเรื่องของแนวทางว่าจะทำยังไงในการรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดงานได้สำหรับงานระนองมิวสิกเฟสติวัลซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้ที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยทางปลัดจังหวัดระนองนายอำเภอแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเขาก็ได้มีการเสนอเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็การเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในคอยดูแลความปลอดภัยในการจัดงานการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้กับนักท่องเที่ยวไปจนถึงเรื่องของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับคนที่จะเข้าไปร่วมงานได้ค่ะคือสำหรับงานที่จะจัดขึ้นก็อย่างที่บอกเนาะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละไหนจะเรื่องของระบบการจัดงานการเตรียมพื้นที่จอดรถหรือว่าการดูแลระบบการจราจรเพราะว่าในห้วงที่มีการจัดงานแน่นอนว่าอาจจะเกิดการติดขัดหรือรถติดเกิดขึ้นก็ต้องคอยมาดูแลด้านนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวระนองที่เขาก็ไม่ได้ไปร่วมงานหรือคนไปร่วมงานก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในทุกๆด้านนั่นเองค่ะที่คนไปร่วมงานเขาก็ต้องการความเชื่อมั่นในด้านนี้เนาะเราฟังแล้วเราเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกันหลายๆฝ่ายมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้คนที่จะไปร่วมงานฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณในทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการกำหนดมาตรการแล้วก็ดูแลมาตรการในส่วนนี้ขึ้นมาค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดขายบัตรแล้วนะคะสำหรับการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีชื่อตอนว่าสีดาค่ะใครที่ชื่นชอบการดูโขนนะคะก็สามารถไปซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าจะซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้เข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดามีกำหนดจัดการแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569จะมีการทำการแสดงที่หอประชุมใหญ่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหากใครที่ชื่นชอบการดูโขนแล้วก็มีโอกาสได้ไปในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพอดีนะคะก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปรับชมการแสดงนี้ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะความเป็นไทยที่อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมสืบสานแล้วก็ได้ไปดูกันค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนหลายคนก็ถามกันเข้ามานะว่าแล้วทำไมถึงไม่พูดเรื่องของบรรยากาศการจัดงานวันแม่ในจังหวัดระนองเลยจริงๆมีบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงข้อประกาศเพิ่มเติมในการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลก็อีกหลายเรื่องราวค่ะคือณัฐเองเนี่ยตั้งใจอยากจะทบยอดแล้วก็ไปเล่ากันต่อในรายการรักน้อระนองหลังจากนี้นะคะหลังจากจบรายการรอบวันทันข่าวนี้เลยค่ะก็ไปติดตามกันต่อเนื่องได้คุณผู้ฟังนะคะก็มีบรรยากาศของการจัดงานในห้วงของวันแม่วันสำคัญตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาไล่กิจกรรมกันมาตลอดทั้งวันเลยรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลนะคะเขาก็มีประกาศเพิ่มเติมมาสำหรับพ่อค้าแม่ขายก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้กับรายการรักน้อระนองค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรอบวันทันข่าวแล้วค่ะณณัฐณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อเนื่องเลยค่ะกับรายการรักน้อระนองแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

0: บังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาเจอกันนะคะในบรรยากาศของงานวันแม่เนาะวันที่12สิงหาคม2569ค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะได้พาคุณแม่ไปทำกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเห็นทุกคนได้แสดงความรักกับคุณแม่ในช่วงวันสำคัญแบบนี้วันนี้รายการของเราก็เลยช่วงแรกเนาะมาพูดถึงภาพรวมกิจกรรมของจังหวัดระนองกันสักหน่อยดีกว่าว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนมาถึงช่วงเย็นวันนี้นะคะรวมถึงในพื้นที่ต่างๆด้วยที่มีการจัดกิจกรรมในห้วงวันแม่ค่ะเรามาดูไล่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยเทศบาลเมืองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะเป็นการจัดกิจกรรมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรค่ะให้ชาวระนองนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีค่ะพอมีการทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะซึ่งก็จัดขึ้นบริเวณเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าขยับไปนิดนึงที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาส้มแป้นตรงนั้นเลยค่ะก็ให้ทุกคนได้ไปร่วมกันในการปล่อยพันสัตว์น้ำซึ่งครั้งนี้ก็มีการปล่อยไปประมาณ 200,000 ตัวด้วยกันนะคะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ยังเป็นการที่ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะคือภาพที่เราเห็นนะคะที่ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆที่ทุกคนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระนองบ้านเรานะคะแล้วก็สืบสานแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปได้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะแต่ว่าในพื้นที่อำเภออื่นๆทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะในพื้นที่ของแต่ละอำเภอแล้วก็ในพื้นที่ของเมืองระนองก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาอีกนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาไฮไลท์ของกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่อบจ.ระนองค่ะในช่วงสักประมาณเที่ยงจนถึงช่วงเย็นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะคือเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยก็เห็นพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางไปที่อบจ.ระนองไปลงทะเบียนในการรับเสื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแผ่นดินค่ะโดยโครงการนี้ก็อบจ.ระนองนะคะได้ชวนทุกคนมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วก็ปั่นเพื่อแม่ไปด้วยนะคะโดยกิจกรรมวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนาะหลายคนก็เริ่มทยอยไปในการไปรับเสื้อแล้วก็รับหมายเลขของการเข้าร่วมกิจกรรมคือ ือก่อนหน้านี้เขาเปิดลงทะเบียนกันมาสักพักแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็พอวันนี้มีการจัดกิจกรรมนะคะก็มีผู้ที่ไปร่วมเนี่ยประมาณ400คนเลยนะคะก็เยอะมากๆค่ะที่ลงทะเบียนไปเนี่ย300กว่าแล้วก็มีไปสมทบหน้างานอีกเนาะหลายๆภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะก็มีการทำพิธีเปิดกันไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงสักประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็นักกีฬาต่างๆนักปั่นเขาก็ได้วอร์มอัพร่างกายแล้วก็เริ่มปล่อยตัวที่จุดสตาร์ทเลยค่ะภายในอบจ.ระนองเลยนะคะพอทำพิธีเปิดเสร็จปุ๊บก็ปล่อยตัวเลยปล่อยตัวมาตามเส้นทางนะคะแล้วก็เป็นขบวนที่สวยมากคุณผู้ฟังคืองานนี้นะเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งภาพความสมัครสมานสามัคคีของผู้จัดงานด้วยแล้วก็ทำให้งานออกมาแบบดูดีมากค่ะก็คือเป็นภาพที่นักปั่นประมาณกว่า400ชีวิตนะคะในการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางแล้วก็ไปพักที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินค่ะจากนั้นก็ปั่นกันไปต่อเนื่องนะคะมาจนถึงบริเวณภูเขาย่าเลยค่ะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่สถานีเราเท่าไหร่นะคะก็เห็นภาพบรรยากาศคือโอเคแบบเป็นภาพที่สวยงามมากจริงๆนะคะที่ได้เห็นกิจกรรมแบบนี้ก็ได้เห็นความร่วมใจของทุกคนที่ได้ออกมาปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็ปั่นเพื่อแผ่นดินกันด้วยนะคะไปจบกันที่ภูเขาย่าถ่ายรูปกันไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ระยะทางรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 16-17 กิโลด้วยกันคุณผู้ฟังเขาก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ทำตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่มีการจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike for Mom ประจำปี2569ในวันนี้ขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากกิจกรรม Bike for Mom ของอบจ.ระนองแล้วคุณผู้ฟังก็มีหลายๆคนเนาะเห็นภาพบรรยากาศตอนเที่ยงนัดออกไปทานข้าวมาแล้วก็แวบไปดูนะคะตามรอบๆ บรรยากาศรอบๆเมืองก็เห็นว่าเฮ้ยชาวระนองเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวกันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของอุทยานเพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็เปิดให้ทุกคนได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปท่องเที่ยวกันแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าเข้าอุทยานเลยนะคะก็ทำให้บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติต่างๆก็มีคนไปเที่ยวกันเยอะมากอย่างเช่นที่น้ำตกปุญญาบานค่ะคนก็ไปเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวคนก็ไปร่วมกันเยอะด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมของงานวันแม่ที่เกิดขึ้นค่ะตลอดทั้งวันวันนี้นำมาฝากผู้ฟังกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างประปรายแต่ก็ยังมีแสงแดดรำไรคือสลับกันไปแบบนี้คุณผู้ฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่บรรยากาศดีมากด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมต่างๆการเกิดขึ้นค่ะได้บอกรักแม่กันในวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตความเป็นระนองในช่วงหน้ากันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักณระนองกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่ช่วงที่2นี้มาสายกีฬากันบ้างเนาะเรารวบรวมบรรยากาศของงานวันแม่ให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงที่2ของรายการมาดูรายการการแข่งขันนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบการแข่งขันกีฬาเรือใบค่ะระนองจะมีการจัดขึ้นนะคะระนองรีกัตต้าค่ะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้21-23สิงหาคม2569ค่ะมาดูรายละเอียดของการจัดกิจกรรมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในห้วงของการเปิดรับสมัครแล้วใครที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เป็นการเชิญชวนนักกีฬาเรือใบค่ะมาร่วมประชันฝีมือไปด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกับการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศสวยๆของทะเลระนองนะคะแล้วก็มีถ้วยรางวัลมีเงินรางวัลอีกเยอะแยะมากมายสำหรับรายการนี้อยากให้ทุกคนได้ไปลงสมัครกันเยอะๆแล้วกันสำหรับงานระนองรีกัตต้า2026นะคะเขาจะมีการแบ่งประเภทการแข่งขันนะคะออกเป็นประมาณ3ประเภทด้วยกันค่ะมีนิวบรอนค่ะมีอันเดอร์12แล้วก็อันเดอร์10ค่ะใครที่ชื่นชอบประเภทไหนหรือเราคิดว่าเราเนี่ยเหมาะกับการแข่งขันในประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถไปลงสมัครได้ค่ะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะสามารถไปกรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook พิมพ์เป็นภาษาไทยก่อนนะคุณผู้ฟังชื่อว่าชมรมกีฬาเรือใบจังหวัดระนองและตามด้วยภาษาอังกฤษค่ะระนอง Sailing Club ค่ะก็สามารถเข้าไปในเพจ Facebook นี้ได้เลยเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีลิงก์ Google Form ให้ทุกคนไปกรอกใบสมัครผ่านทางช่องทางนี้ค่ะหรือว่าจะโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0948264969ย้ำหมายเลขอีกรอบนึงเนาะเผื่อใครที่ฟังไม่ทันค่ะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0948264969ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันเยอะๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่ไปลงแข่งไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวคุณจะเป็นกองเชียร์นะคะหรือคนที่อยากไปร่วมสนุกนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปสัมผัสกับงานระนองรีกัตต้า2026ไปด้วยกันค่ะเพราะว่านอกจากแมตช์การแข่งขันแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าจบการแข่งขันปุ๊บค่ะช่วงเวลาเย็นๆของทุกวันของการจัดงานเขาก็จะมีดนตรีสดมีปาร์ตี้ริมทะเลมีอาหารอร่อยๆให้ทุกคนได้มานั่งชิลได้มาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็สนุกกันแบบต่อเนื่องได้เลยนะคะสำหรับงานระนองรีกัตต้า2026จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้21-23สิงหาคม2569ที่จันสมบีดรีสอร์ทจังหวัดระนองไปเจอกันได้เลยค่ะส่วนอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเพราะว่าเขามีอัปเดตมาคุณผู้ฟังสำหรับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะคะที่จะจัดขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่14แล้วก็วันเสาร์ที่15ที่จะถึงนี้นะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะคือเขามีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็อัปเดตกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การจำหน่ายสินค้าใหม่แล้วนะคะตอนแรกจะอยู่ในโซนด้านหน้าใช่ไหมคะตรงหน้าการจัดงานก็คือตรงถนนเส้นน้ำใสเขาสวยรีสอร์ทแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วก็มีเว้นตรงกลางแล้วก็จะถัดไปอีกทีนึงตรงที่ศาลหลักเมืองแล้วก็ยาวไปจนถึง4แยกของอนามัยแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแล้วค่ะที่เปลี่ยนจุดขายของ

แฟนเพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะคือจริงๆตรงนั้นก็ทำเลดีนะเพราะว่าคนที่มาจอดรถในอบจ.ระนองค่ะก่อนจะเดินทางเข้างานก็ได้ซื้อของเข้างานณจุดนั้นได้ด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าคนจะไปจอดรถที่อบจ.ระนองเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็เขามีกำหนดข้อห้ามต่างๆออกมาว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะนี่เป็นกฎเหล็กของงานนี้ค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนฝ่าฝืนกันไปร่วมงานกันแบบสนุกสนานไร้แอลกอฮอล์ดีกว่าค่ะไปเจอกันได้14-15สิงหาคมนี้ที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้

อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองนะคะใครที่บอกว่ารอจะฟังรายละเอียดกิจกรรมของระนองมิวสิกเฟสติวัลอยู่นะคะจริงๆเราประชาสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องแต่วันนี้ก็มีหลายข่าวสารหน่อยนะคะเดี๋ยวยกทบยอดไปวันพรุ่งนี้2ช่วงเดี๋ยวจะมาจัดเต็มเลยว่าเจาะลึกกับกิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัลว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและทุกคนจะได้ร่วมสนุกได้สัมผัสกับกิจกรรมอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้กับรายการรักนะระนองค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประณามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านช้างพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3/2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเขตแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยา น่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยเอาอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนเนี่ยอยากจะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครนะคะที่พอจะมีเวลาน้องฝนใจกับนี่ละกันนะคะว่ามีเวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะที่กระบี่ค่ะเรามีละครเวทีนะคะที่เป็นมิวสิคัลนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสดูที่กระบี่นะคะแล้วก็อยากจะมาชมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเด็กกระบี่เด็กกระบี่เนี่ยชื่อเลยว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพนะคะซึ่งมีน้องทีอาจจะเป็นที่รู้จักนะคะของแฟนคลับหรือว่าของใครหลายๆคนนะคะน้องซ่านนะคะซึ่งน้องซ่านเนี่ยน้องซ่านก็จะเป็นผู้กำกับนะคะในเรื่องของการจัดThe Musical ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ค่ะเขาได้มีการเชิญชวนนะคะออกมาเชิญชวนนะคะสำหรับงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at กระบี่นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบไม่นะคะผ่านละครเวทีค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะชื่อว่ากระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคัลค่ะรวมออกเดินทางนะคะไปสัมผัสเสน่ห์นะคะของจังหวัดกระบี่ผ่านความระการตาของธรรมชาติค่ะวิถีชีวิตอันอบอุ่นของผู้คนนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะถ่ายทอดผ่านบทเพลงอันไพเราะค่ะการแสดงที่เปี่ยมด้วยซีซั่นนะคะเพื่อมอบความประทับใจในทุกช่วงเวลานะคะเรากับได้ออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ด้วยตนเองนะคะซึ่งผู้เขียนบทและก็กำกับก็คือน้องซ่านนะคะอัศรันนะคะอัศรันมะนะคะ

น้องเคทมาลิรินนะคะน้องภูลิมนิจการค่ะน้องนิกกี้จาคอบนะคะน้องกิ๊กกมลพรนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่างานนี้เข้าชมฟรีค่ะโดยจะแสดงในวันที่15และก็16ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเวลา19:30 น.ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะก็สามารถที่จะไปรับชมกันได้นะคุณผู้ฟังนะคะน้องฝนบอกเลยนะคะคือมันไม่ค่อยง่ายค่ะที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะมีละครเวทีนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่บีเด็กกะบี้ค่ะเข้าเริ่มที่อยากจะนำเรื่องของละครเวทีนะคะมาเป็นจุดขายนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะมาชมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนำเพลงนะคะที่เป็นเพลงแต้งขึ้นมาไหมคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แต้งขึ้นมาไหมนะคะสำหรับละครเวทีในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นเพลงที่บอกเลยว่าน่าฟังมากๆเลยนะคะน้องฝนได้ฟังครั้งแรกนะคะก็บอกเลยว่าลงเสน่ห์เลยสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะเพื่อว่าจะแบบเอ้ยอยากมาดูการแสดงจังเลยนะคะซึ่งน้องฝนเนี่ยได้แอบดูแล้วน้องฝนได้ดูการแสดงของน้องๆแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นน้องๆนักเรียนค่ะของจังหวัดกระบี่นะคะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพนะคะซึ่งเพลงเนี่ยน่ารักมากๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นกระบี่นะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถมารวมรับชมกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะเปิดเพลงกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์ของการแสดงเดอะมิวสิคัลในครั้งนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

เอาละค่ะนี่ก็คือผลงานเพลงนะคะที่น้องฟุตบอลนะคะกระบี่ริมเล่ซันเน่บ้านเรานะคะที่จะเป็นหนึ่งในมิวสิคอลนะคะ The Musical ที่จัดขึ้นที่กระบี่ในวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตนะคะระนองอาจจะไกลไปสักนิดแต่ว่าถ้าใจอยากจะมาแล่นะคะศิลปินดาราที่ฉันชื่นชอบก็สามารถมารวมกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไม่ต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะน้องฝนละกับทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซิเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
5: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วย นายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเงี้ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนหรือว่ามีใครช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยครับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่า ขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะนภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่นภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอมสันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญา

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านเข้าสู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเครื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นไปหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ทุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเข้าห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมเออขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6 ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กลุ่มอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลาย10 ชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพรรณเริ่มตกกละที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1 คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

0: แต่อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหลตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบยิ่งทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทัน
1: คือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้าง
0: นางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคน

นางบัวเริ่มลูกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปรนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
14: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
15: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตตาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
16: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนก็เร็ว
4: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่ง5วันเว้นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันนะครับ12สิงหาคมนะครับที่คนไทยทุกคนทราบดีว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับผมนอกจากจะเป็นวันหยุดธรรมดาแล้วนะครับเนาะวันหยุดราชการแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือใครที่มีคุณแม่นะครับเนาะวันนี้ยังทันนะเพิ่ง3ทุ่มกว่าๆนะครับเนาะยังไม่ได้โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะในกรณีที่คุณแม่อยู่นะครับก็ลองโทรศัพท์ไปได้นะปลุกคุณแม่ก่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อความอะไรไปก็ได้หรือว่าใครไม่มีคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ระลึกถึงคุณแม่ได้นะครับเพราะทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ต้องมีบุคคลนี้แน่นอนนะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะนำพาเรามาได้บนโลกใบนี้นะครับเนาะยังไงก็ขอให้คุณแม่นะครับทุกคนในโลกนี้มีความสุขมากๆละกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะนำเสนอบทเพลงนะเกี่ยวกับคุณแม่ละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นการเทิดทูนนะครับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเริ่มต้นด้วยคาราบาวนะครับเนาะเพลงหนูเล็กนั่นเองนะหนูเล็กก็คือของพี่เล็กคาราบาวนี่แหละเป็นคนร้องนะครับเนาะเกี่ยวกับคุณแม่ของพี่เล็กคาราบาวละกันไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของใครก็ขอให้คุณแม่รับทราบรับรู้ละกันว่านะครับเนาะมีบทเพลงเพราะๆเกี่ยวกับคุณแม่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆทยอยเปิดละกันนะครับเนาะผมก็เตรียมไว้ละประมาณ 7-8 เพลงได้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับแนะนำผลงานเพลงนะครับเกี่ยวกับวันแม่หรือว่าเพลงอะไรก็ได้เนาะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับ077-880-883นะครับว่าแล้วก็ไปฟังเพลงเกี่ยวกับคุณแม่กันต่อเลยนะครับ

0: รายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: การเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่สมัครใจสิทธิที่ทุกคนต้องรู้ครับก่อนที่จะเสียสิทธิ์นั้นไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสิทธิในที่ดินหมายความว่าอย่างไรมีกี่ประเภทครับสิทธิในที่ดินมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับได้แก่1กรรมสิทธิ์2สิทธิครอบครองครับกรรมสิทธิ์หมายความว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นประเภทโฉนดที่ดินครับส่วนสิทธิครอบครองหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆครับจะเห็นว่าการแบ่งที่ดินเป็น2ประเภทนี้มีผลต่อการถูกสูญเสียไปซึ่งสิทธิในที่ดินครับเรามาดูกันครับว่าการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้ง2ประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการสูญเสียที่ดินในประเภทกรรมสิทธิ์ครับจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีบุคคลใดๆเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีบุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ครับหรือกรณีสิทธิ์ที่ครอบครองบุคคลนั้นสามารถที่จะแย่งการครอบครองได้ผู้ที่ถูกแย่งการครอบครองจะต้องฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน1ปีครับนับแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครองจะเห็นได้ว่าหากท่านไม่อยากสูญเสียสิทธิในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของท่านไปท่านจะต้องหมั่นตรวจตราตรวจเช็คตรวจสอบรังวัดที่ดินของท่านอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของท่านได้หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาครอบครองที่ดินของท่านท่านจะต้องรีบทำการขับไล่หรือแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกภายในอายุความ3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ
3: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการนะหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอเนื่องจากเป็นวันพิเศษนั่นเองนะ12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับคุณแม่ละกันนะครับเนาะเปิดมาได้สัก4ซ่า5 6เพลงแล้วนะครับเป็นความหมายสั้นๆแต่โอ้โหนะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยนะก็คือแม่นั่นเองนะแล้วก็น่าจะเป็นคำที่ลูกหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเรียกเป็นคำแรกในชีวิตหลายๆคนเลยก็ว่าได้เนาะแม่อะไรมานี่นะครับเนาะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังนึกออกหรือเปล่าว่าคำแรกที่เราพูดได้ในโลกนี้นะครับเนาะก็คือแม่นี่แหละประมาณนี้นะอย่างน้อยก็ต้อง 90% ละกันนะครับเนาะน้อยคนที่จะเรียกพ่อนะครับ น่าจะเป็นแม่มาก่อนละกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กเล็กก็จะคุณแม่เป็นคนเลี้ยงนะส่วนใหญ่เนาะคุณพ่อก็ไปทำงานนะแต่สมัยนี้ก็โลกอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคุณแม่อาจจะไปทำงานคุณพ่อจะเป็นคนเลี้ยงก็ได้ไม่แน่เด็กสมัยนี้จะเป็นพ่อเป็นคำแรกก็ได้นะครับเนาะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหานะครับก็ทุกภาคส่วนเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเรานะครับก็มีกิจกรรมนะครับเพื่อระลึกถึงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติทางจังหวัดระนองนะครับก็มีนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแล้วก็มีช่วงจิตอาสานะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานนะเดี๋ยวเราไปดูที่โรงเรียนระวิราชบำรุงนะครับที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับก็นำนะครับเรานะครับหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตลอดจนประสบนิกรชาวระนองมากกว่า300คนเข้าร่วมพิธีนะครับในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับซึ่งนายราชันมีน้อยนะครับก็เป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ได้กล่าว ความว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ส่วนตนและให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะครับดังนั้นก็เป็นคำปฏิญาณตนหลังจากนั้นนะครับก็มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนานะครับภูมิทัศน์รอบด้านนะครับทั้งนี้ก็เพื่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีนะครับจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับประมาณบ่าย 2:30 หรือ 14:30 ที่บริเวณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ไบค์ฟอร์มัมนั่นเองนะครับตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณนะครับหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือที่อบจ.ระนองนั่นเองแล้วก็ปั่นไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมจนไปถึงบริเวณภูเขาหญ้าแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองนะครับโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทั้งสองท่านแล้วก็นายศิหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเลยนะครับภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนะครับนักปั่นจักรยานเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดระนองซึ่งเส้นทางนะครับเริ่มต้นที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆตามถนนเพชรเกษมนะครับใครที่ผ่านไปช่วงนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับปั่นมาเต็มถนนเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้านะครับแล้วก็ทำการแปลอักษรด้วยนะสามารถไปดูภาพสวยๆได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับตอนนี้กิจกรรมดังกล่าวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานนะครับร่วมกันกับกองสาธารณสุขอบจ.ระนองและได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงนะครับหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่นะครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีดีนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาชมภาพสวยๆก็มาชมได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองรวมถึงสวทระนองแล้วก็เพจอีกหน่วยงานราชการเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีการรวมพลังปั่นจักรยานกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงวันพิเศษก็ได้นะครับเนาะก็เลยเปิดเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่นะครับเนาะยาวเลยนะก็คือมีเยอะแยะมากมายหลายศิลปินนะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงข้าน้ำนมนะครับเนาะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่นะครับความหมายไม่ต้องห่วงนะครับเนาะถ้ามีเนื้อก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับเนาะคนเราก็ต้องเติบโตมาก็เนื่องจากว่าน้ำนมคุณแม่นั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับรัฐบาลนะครับเดินหน้าปิดช่องโหว่นะครับระบบควบคุมอาวุธปืนนะครับเนาะเพราะว่าขณะนี้โอ้โหนะครับเนาะมีเหตุการณ์มีข่าวคราวเกี่ยวกับการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันโดยเฉพาะปืนนี่แหละครับเนาะอาวุธที่มนุษย์สร้างมาเพื่อที่จะประหัตประหารมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเนาะโดยเฉพาะที่ตกไปอยู่กับคนที่อารมณ์ร้อนวู่วามนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นการป้องกันเพื่อเป็นในทางที่แบบว่าในทางบวกกลับกลายเป็นทำลายเข็นฆ่านะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มากขึ้นมากกว่าเดิมอีกไม่มีที่ที่ไม่มีท่าทีที่จะลดน้อยถอยลงเลยนะดังนั้นจึงต้องออกมาตรการเข้มงวดกวดขันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยก็คือเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองนะครับต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืนนะครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะครับขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่นะครับของระบบและกฎหมายนะครับโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาใช้นะครับเน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายนะครับสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่อใบอนุญาตนะครับหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีไว้ก่อนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็จะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นระบบแมนนวลนะครับและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองอยู่แล้วก็มีปืนเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดนะครับถึงรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรนะครับเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่เบื้องต้นนะครับได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็พิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนนะครับซึ่งจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือนะครับการออกนะครับมาตรการหรือว่ากฎหมายทำให้การครอบครองอาวุธปืนนะครับพูดง่ายๆก็คือมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสบทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็ส่งความสุขไปถึงกับคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ทุกๆวันเลยนะครับที่สำคัญรักคุณพ่อคุณแม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์พุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีทนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the HM Blues และดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพพรหมประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยเรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธิผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิกขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

สุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ตรงนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมคำสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวณิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน านที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะต่อด้วยเพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

พลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณดวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

เพลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนฤทธิ์อารีและคุณนันทาปีตะนิรภลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่สามรักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเสารีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลีซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงนะครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแต่แท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกูเมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากูเมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องนี่ครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันธุ์พฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะมีวันจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียร์กันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลีซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาชันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเซียวหยุนเสี้ยนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนและคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเป็นนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกว่าเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงในที่สุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นำเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังขพันธ์แล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กจุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องได้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวาสหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะ

นะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นทุกฝั่งเขาไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มทั้งฝั่งที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอาสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าชาติกำเนิดนั้นๆจนทำให้อัสลายนะมาดมนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนท้ายของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเปลืองขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสสลายนสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพากาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสสลายนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสสลายนะมานพผู้นี้
ค้าสายอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคำพีโลกายตาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัศรยนมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัศรยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัศรยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัศรยนมานพจึงได้กล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศรยนมานพว่าพ่ออัศรยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัศรยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัศรยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สามพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศรยนะมานพว่าพ่ออัศรยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัศรยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัศรยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัศรยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัศรยนมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัศรยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหม
เกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสลยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโปชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ 1. วรรณะเจ้าและ 2. วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตามอย่างนี้ว่าอัสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสลยนะคุณในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ
เว้นการจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรือพระสลายนามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระกดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระกดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เจ้านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอาศรยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศรยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่า
มาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอัสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอัสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลววันนั้นที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลีนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางบราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้น
ซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระคุณผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับกัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สัสรยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระคุณผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อาศัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระคุณผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระคุณผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอาศัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระกรมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีแต่พระครมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนต์
เมื่ออ้างเรื่องมนต์แล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสลยนะมานพก็นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณตอนบรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลยนะมานพนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสลัยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอสิตาเทวราฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอาสิตาเทวราฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวราฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวราฤาษีตนนั้นอัสลัยนะก็ลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวราฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวราฤาษีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้
กิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญรัสสิตาเทวราชฤาษีจึงถามว่าว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดกล้าวตลอด7ชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนั้นก็มีรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวตลอด7ชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีครรภ์พระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตาเทวราชฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้ง7คนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษี7ตนนั้นผู้อาสิตะเทวราชฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอสลยนะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่า
มาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก่อไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีพรามจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านบรคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อบรมจันทร์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญภ
ภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะไหนก็ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโขมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงาน

0: พยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: นายวรวิชชานชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่กบค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
0: วันพฤหัสแล้ว
1: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันนะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
1: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันน
1: ะ
0: สำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
1: วันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
1: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
1: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
1: ไม่มีค่ะหรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
1: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
1: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ และแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญๆเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึงเมตร50เซนได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
0: ๆ
1: อุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะพูดถึงบึงกาฬนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะก็ได้มีการตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตะลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงกาฬก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนน
1: ะ
0: ข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้ณที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศษเองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปรับปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปรับปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะ เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: หลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
0: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่
0: ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า know you customer นะคะ know your customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4 นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเขาเรียกว่าไทม์ไลน
0: ์
1: อ่ะใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อย
0: เอ
1: าไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาด ปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
1: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
1: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั่วทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
1: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4 ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4 นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
1: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
1: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
1: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
1: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริง
0: จริง
1: นะคะอย่างมะละกอล่าสุดฉันดูคอนเทนต์นะ กินได้ยันต้นอะ
2: โอ้ยันต้นแล้วหรอ
1: เออต้นอะดิฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
2: ะ
1: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
2: มีใบมีลูก
1: มีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยไออาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
2: เนี่ยมาเยือน
1: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ
2: 2อันดับนะ
1: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะคะในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
1: ่
2: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมากันค่ะ
1: ค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญแหละครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสถ.ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทย ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบแล้วครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแหละครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้อง และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กอล์ฟทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัตกรพระรุ่งนะคะคุณสายันพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่กุลพี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็
1: คุณสายันเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออดคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณน
1: ัน
0: ทิการสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรน้องน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งก็คือ16:30 นนะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025292212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16 สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็
1: อ
0: ปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวง

วัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมกันที่มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบ